ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage VP RadioBP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ฟังเพลงชิลด้วยกันตรงนี้กับดีเจทันนะครับที่ 98.75 ดนตรีสีสันในช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะเย็นนี้แวะไปทานข้าวกันที่ร้านเจ๊ยาวนะครับข้าวต้มบาทเดียวด้วยกันละกันครับต้นตำรับความอร่อย30ปีที่อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มานะครับใน2เอานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยวันนี้มีเมนูแนะนำนะครับใครที่ชอบสดน้ำซุปร้อนๆนะครับต้องนี่เลยนะปีกไก่ขาไก่ซูเปอร์มาแบบหม้อไฟร้อนๆทีเดียวหรือจะเป็นน่องซูเปอร์ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นปีกซูเปอร์นะฮะเขาจะเสิร์ฟมาในจานใหญ่ๆหรือจะมาแบบหม้อไฟก็ได้เหมือนกันต้มยำกุ้งน้ำข้นน้ำใสแบบถ้วยแบบหม้อไฟมีครบเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับจะเป็นต้มยำปลาหมึกน้ำใสน้ำข้นถ้วยหม้อไฟครบครันเหมือนกันนะครับต้มยำปลากระพงน้ำข้นน้ำใสต้มยำทะเลน้ำข้นน้ำใสครบครันหม้อใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะฮะหรือจะเป็นต้มโปแตกเนี่ยนี่คือเรื่องสายใครที่ชอบรสดาวของการสดน้ำซุปนะครับมีแกงด้วยนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นแกงส้มกุ้งนะฮะต้มโปแตกแกงส้มปลาหมึกนะฮะแกงส้มปลากระพงนะฮะแกงส้มทะเลโอ้โหจัดเซตใหญ่เลยเดียวนะฮะแวะไปได้เลยกันที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มแบบเดียวนะครับหรือจะเป็นเมนูปลานะครับปลากระพงนะฮะนึ่งมะนาวปลากระพงทอดราดน้ำปลาทับทิมทอดกระเทียมทับทิมราดน้ำปลาครับทับทิม3รสนะฮะทับทิมพริกแกงนะครับแปะซะแกงส้มปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวอุ้ยหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันนะครับนี่เป็นเมนูปลาที่เป็นตัวนะครับเจอกันได้ครับร้านเจ๊ยาวทั้ง2สาขาเลยนะครับเปิดแล้วทุกๆวันนะครับทุกๆวันตั้งแต่ช่วงเวลา 4:00 น.เป็นต้นไปหลังเลิกงานนะช่วงเย็นช่วงค่ำนี่คนแน่นกันเลยนะฮะที่นี่จะมาเป็นส่วนตัวมากรุ๊ปทัวร์ที่นี่ต้อนรับทุกคนอยู่แล้ว

0: ที่ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวนะครับทั้ง2สาขาเลยอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากดิจิทัลด้วยนะครับสะดวกสาขาไหนไปใกล้สาขานั้นในเชียงใหม่ก็เชียงใหม่วิสเดชพาร์คนะอาคารสวยๆ2ชั้นห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะฮะเข้าไปที่เชียงใหม่วิสเดชพาร์คขับรถไปด้านในโซนด้านในเลยนะจะเห็นร้าน2ชั้นสวยๆใกล้ๆกับตรอตรวจสภาพรถนะฮะด้านในสุดเลยนะครับส่วนในส่วนของสาขาแยกหลุยนี่เห็นชัดเลยเพราะว่าอยู่ในโครงการด้านหน้าสุดอยู่แล้วโครงการจะมีที่จอดรถด้านหน้ากว้างๆนะครับจอดปุ๊บเดินเข้าทันทีง่ายดายสะดวกสบายกับร้านเจียวทั้ง2สาขาฝากไปอิ่มอร่อยกันได้นะครับความอร่อยระดับภัตตาคารแต่ราคากันเองสัมผัสได้ต้องเจียวข้าวต้มบาทเดียวเท่านั้นครับ
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการนะฮะกับดีเจวินดีเจทันตรงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับบ่าย 4:47 นาทีนะครับกับช่วงเวลาของบ่ายนี้วันนี้มาแปลกๆใช่ไหมมาแบบโฆษณาก่อนใช่ไหมฮะไม่หรอกครับเมื่อกี้ใส่โปรแกรมผิดนิดนึงนะฮะเสียงสปอตก็เลยมาก่อนนะครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะฮะสำหรับบ่ายนี้วันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับ28เดือนกรกฎาคมนะฮะเดือนกรกฎนะนี่ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับเวลาวัยจังเลยวันนี้วันหยุดของหลายๆคนนะครับวันนี้เป็นวันอะไรนะเฉลิมพระชนพรรษาเนาะวันรอ10นะฮะและพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาส่วนวันมะรืนก็จะเป็นวันเข้าพรรษามันจะต่อกันมันจะต่อลากยาวกันไปวันนี้ใครหยุดงานบ้างไหมฮะส่วนมากจะเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะพนักงานออฟฟิศบริษัทต่างๆที่หยุดงานกันแต่ละเป็นคนทำมาค้าขายส่งของส่งสินค้าก็ยังคงทำงานปกติต่อไปใช่ไหมครับก็คงยังคงทำงานปกติต่อไปเพราะว่าเป็นวันหยุดของหลายๆคนด้วยนะครับอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่และก็ร้านเจียวข้าวต้มบัดเดียวตามสปอตที่บอกเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วกันนะครับนะฮะอามาเซฮายกันบ่ายนี้ครับบ่ายโมง48นาทีใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับทักทายพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ด้วยกันละกันครับขอเพลงใจฝ่อของอลิสมันด้วยละกันบอกคิดถึงมากๆเลยไม่ได้ฟังเสียงหลายวันใช่ไหมฮะไม่ได้ยินเสียงกันหลายวันนะพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะฮะดิส่งบรรยากาศภาพโปรไฟล์เป็นรูปของเฟอร์นิเจอร์ไม้นะฮะ ทักทายทางแชทนะครับมีมาร์คคุงด้วยนะฮะดีเจวินสวัสดีครับวันนี้ช่วงนี้มาร์คคุงจะมากลางวันบ่อยเพราะว่ากลางคืนไม่มีเวลาเพราะช่วงนี้เนี่ยงานเยอะมาร์คคุงเป็นแอดมินของ BP Radio ใน YouTube นะฮะที่บ้านเนี่ยจะทำโรงเรือนเลี้ยงไก่เป็นโรงงานใหญ่เลยนะครับเป็นโรงเรือนใหญ่เลยนะครับมีไก่หลายหมื่นตัวต้องดูแลต้องซ่อมนั่นซ่อมนี่ตลอดเวลานะครับพี่วินครับไหนๆเมื่อวานแกงเจนซีไปแล้ววันนี้ขอเพลงวันที่ไม่มีจริงเวอร์ชันของ High Paper Pain นะครับแล้วก็เพลงตัดใจนะครับ Full Step ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วมาวิเคราะห์กันว่าจะโดนแกงกันหรือไม่นะฮะเหมือน The White Haircut นะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะเปิดฟังเพลง Gen Z 2เพลงนะ Gen Z Gen Z 2เพลงนะครับสวัสดีพี่เฟิร์สชลบุรีด้วยกันรายการครับขอเพลงอย่ามาห้ามของ Boy Scout นะฮะ Boy Scout Bow Scout Boy Scout นะฮะพี่แสวงชัยนะฮะทักทายด้วยกันฮะตัวต่อกับจอตัวกับใจครับโป้งวราวุธนะฮะดีเจนะครับพี่รับเหมาทักทายด้วยกันครับรำอย่างเดียวจ้ะเมื่อวานได้ฟังไม่รำอย่างเดียวฮะยังไม่เปลี่ยนเพลงนะเอ๊ะเมื่อวานเปิดไหมเปิดไหมนะเปิดเนาะพี่เคโรสมุทรปราการสวัสดีครับขอเพลงหน่อยจ้ะแค่ได้รักก็พอสมุทรปราการฝนตกหนักมากตอนนี้เหรอพี่ไหนจังหวัดไหนฝนฟ้าตกหรือไม่อย่างไรบอกกล่าวหน่อยเร็วที่เชียงใหม่ตัวนี้แค่ครึ้มๆนะครับยังไม่ตกแต่ก็ลมๆมีลมเย็นๆเอื่อยๆแต่ก็ไม่แน่นะพี่ธงบ่าวสวัสดีครับมากินส้มตำดีกว่าโอ้โหบ่ายนี้กำลังทำของแกงง่วงครับกำลังตำส้มตำคลกๆนะฮะขอเพลงแขวนอยู่บนเส้นได้ด้วยโอ้โหจัดเต็มเลยครับพี่ธงบ่าววันนี้นะฮะพี่ต๋องทักทายด้วยกันละกันช่วงบ่ายเซฮายพี่ต๋องด้วยนะครับแล้วก็พี่จุ้ยสมนึกจากพังงาขอเพลงของปาล์มมี่1เพลงครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้อเมทักทายช่วงบ่ายด้วยกันจ้ะขอเพลงประจำตัวนาฬิกาทรายด้วยกันนะฮะเพลงเดิมเพลงประจำตัวนะจ๊ะได้เลยเพลงนี้เพราะกุ๊กไก่เกาหลีทักทายนะจ๊ะรายการตัวจะดีเจวันนี้ขอเพลงสากลได้มั้ยฮะ Lucky Britney Spears นะครับได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเพลงสากล1เพลงที่ฝากไว้กระป๋อมนนทบุรีสวัสดีค่ะอยากฟังกุหลาบแดงไก่พันธิพาหน่อยจ้าได้

ครับ9,999ดอกเนาะพี่ตุลสามสีเซฮายได้ครับสวัสดีครับที่ตราดฝนชุ่มฉ่ำเลยครับวันนี้ขอเพลงสุนทรของอารังด้วยนะฮะไม่ได้ฟังนานเลยใช่ครับเพลงนี้พร้อมมากๆเลยไม่ได้ฟังนานเลยนี่ฝนตกฉ่ำนะฮะที่เมืองตราดนะครับทางภาคตะวันออกเนาะพี่สน S99ทักทายด้วยกันละกันนะครับรวมไปถึงพี่เอกซูนบอกว่าสวัสดีครับวันอังคารสีชมพูวันหยุดงานประจำแต่งานหลักต้องทำต่อไปนี่ต้องปฏิบัติหน้าที่พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยฮะเย็บผ้าเหรอฮะเดี๋ยวเขาดูก่อนทำอะไรอ่ะเหมือนทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวกับโต๊ะนะน่าจะเป็นเย็บผ้าป่ะนี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะทักทายกันไว้ครับทำงานครับผมพี่เนิร์นครับตาเนิร์นมาแล้วครับโอ้มีตาเนิร์นทำอะไรอยู่อ่ะวันนี้วันดาเข้าพรรษาครับวันจะเข้าพรรษาคนเหนือเขาเรียกวันดานะฮะวันดาคือวันเตรียมข้าวของฮะดาคอกดาครัวดาของดาหมายถึงว่าเตรียมครัวจะทำขนมเตรียมของไหว้พระอะไรเงี้ยนะฮะแถวบ้านล้มวัวครับหนึ่งตัวล้มวัวล้มควายวันนี้จะกินจีนวันค่ำนะฮะเป็นคนเท่าป่าปิ้งกะนะครับกินจีนวันค่ำนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะไหนใครหยุดงานบ้างไม่เอ่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายสองก็จะมีเซตสองที่คุณผู้ฟังก็มาทักทายกันนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังในเซตสองสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักพักน่าจะทยอยเข้ามากันนะครับบ่ายโมง52นาทีครับนะพี่โอเมื่อกี้พี่โอทักมาว่าไงนะพี่โอเดี๋ยวดูก่อนนะมีหลายคนมีของใครที่ยังไม่ได้อ่านชื่อบ้างเอ่ยพี่จุ๋มระยองส่งบรรยากาศมาครับตอนนี้ครึ้มๆนะฮะระยองนะโซนภาคตอนออกวันนี้เหมือนฝนจะพัดผ่านเส้นนั้นนะพี่รู้สึกว่าอย่างนั้นนะพี่โอบอกว่าดีใจครับวันเอนโดฟินวันดาครับวันดานะครับขอเพลงภาษาคนของวงพีคนะฮะกับเพลงรักไม่มีคำตอบของกรพินพ่วงโพเทเลอร์โพฮะพ่วงกับพ่วงไม่ใช่เทเลอร์ครับรถเทรลเลอร์แหละฮะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ด้วยกันละกันนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะอ่ะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดสวัสดีครับดีเจสวัสดีนะฮะมาทักทายกันมาเลยนะครับมาใครมาถึงแล้วเซย์ฮายกันนะครับนี่ตาเนิ่นเตรียมวัวเตรียมควายแล้วกินลาบแล้วตอนนี้ไม่ได้เตรียมนะลาบเรียบร้อยแล้วมีแสงโสมด้วยนะฮะโอ้โหนะทำมาแล้วมาเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้ระหว่างที่รอคุณฟังเข้ามากันเยอะๆในช่วงบ่ายนะครับมาเดี๋ยวจะเริ่มด้วยเพลงเบาๆก่อนไหมเดี๋ยวเราค่อยหาข่าวต่างๆมาคุยกันเนาะเมื่อกี้อยากฟังอะไรนะนาฬิกาทรายเหรอครับเอาเพลงช้าๆก่อนเนาะที่ได้เข้ากับบรรยากาศนะครับนาฬิกาทรายนะครับเนาะนาฬิกาทรายนะฮะเดี๋ยวขอเสิร์ฟเพลงแป๊บนึงนะครับเป็นหนึ่งเพลงที่เพราะมากมายนะสำหรับเพลงของโบกี้ไลนะครับเพลงนี้ฟังง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากมายนะครับเนาะนาฬิกาทรายนะครับสวัสดีต้าและกันต้ากำลังกินอะไรอยู่ปะทุตานี่แหละอย่าลำไยเหรอฮะของจริงหรือของปลอมเนี่ย AI ป่ะนี่ AI ไหมส่งลำไยมาเริ่มเทิมอันนี้ปลอมแล้ว AI แล้วเนี่ยสวัสดีพี่ช่างบอยนะครับพัทลุงด้วยกันละกันครับทักทายเข้ามาช่วงบ่ายวันนี้เลยฟอร์ดมาด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับนะ

เพลงนี้นะครับจากนี่เลยนะครับโบกี้เลออนนะครับเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาสายนะครับนาฬิกาตุยนะสมัยก่อนนาฬิกาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยในการบอกเวลานะครับปัจจุบันก็ปัจจุบันนี้ยังไงก็หลายคนยังให้ความสำคัญกับเวลาอยู่แต่ว่านาฬิกาอาจจะให้ความสำคัญน้อยลงเพราะว่าอะไรฮะมีโทรศัพท์มือถือเนาะนาฬิกาคุณฟังถามว่าดีใจครับระหว่างนาฬิกามือถืออยู่ในมือถือเราเนี่ยกับนาฬิกาที่อยู่บนข้างขวาหรือนาฬิกาที่อยู่ในข้อมือเราเนี่ยอันไหนตรงกว่ากันก็ต้องตอบว่ามือถือนะครับคุณฟังทราบไหมนี่หลายคนไม่ทราบใช่ไหมว่านาฬิกาที่เราดูทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือในนาฬิกาเรือนเนี่ยนะฮะในความเป็นจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ครับฮะเขาจะต้องปรับลดเวลาให้มันช้าลงนะฮะให้มันช้าลงสมมติว่าปีนี้เวลาขณะนี้บ่ายโมงกับอีก59 นาทีสมมติเนาะถ้าถอยไปหนึ่งปีอาจจะเป็นบ่ายโมงกับอีก58เอาพูดผิดบ่ายโมง59 นาทีกับอีก58 วินาทีสมมติเนาะถ้าไปดึกปีหน้าอาจจะเป็นบ่ายโมง58 นาทีกับอีก50 วินาทีเนี่ยมันจะถอยลงในเวลาเดียวกันเพราะอะไรครับรู้ไหมเพราะว่าเขานับตามการหมุนของเปลือกของโลกของเราโลกของเรามันหมุนช้าลงทุกวันนะคุณฟังหลายคนไม่ทราบใช่ไหมพี่ทราบก็ต้องทราบนะฮะโลกของเราที่เราหมุนมันหมุนทุกวันเนี่ยมันหมุนช้าลงในทุกๆวันเพราะฉะนั้นนาฬิกาเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับการหมุนของโลกด้วยนะครับหลายคนถามว่าจริงเหรอครับดีเจจริงฮะไม่เชื่อคุณฟังลองไปซื้อนาฬิกาที่เป็นแขวนหรือว่านาฬิกาที่เป็นคริสตัลนะฮะที่เป็นตัวเลขสีลองตั้งเอาไว้สมมติตั้งเอาบ่าย2 โมงเป๊ะตอนนี้ใช่ไหมฮะคุณฟังลองมาดูอีกสัก3 เดือน 6 เดือนนะฮะนาฬิกาแขวนเราจะไวกว่านาฬิกาในโทรศัพท์มือถือนาฬิกาแขวนที่เราตั้งเอาไว้ตรงเป๊ะและฐานยังคงเต็มฮะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเข็มหรือว่านาฬิกาที่เป็นดิจิตอลนะฮะดิจิตอลจะเห็นชัดสุดเวลาในนาฬิกาดิจิตอลหรือนาฬิกาเข็มที่ข้างฝาน่ะจะเดินไวกว่านาฬิกาที่อยู่ในมือถือจริงๆมันเดินเท่ากันนะฮะแต่ว่านาฬิกามือถือเนี่ยเขาปรับให้มันช้าลงตามเซิร์ฟเวอร์คือข้อมูลกลางฮะเขาจะมีหน่วยงานดูแล ว่าช่วงนี้ค่อยๆช้าลงโลกหมุนช้าลงเขาก็จะหมุนนาฬิกาให้ช้าลงแล้วก็ข้อความแล้วก็ข้อมูลจากนาฬิกาจากส่วนกลางเซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งเข้ามือถือเราทุกคนเหมือนข้อมูลพยากรณ์อากาศฮะมันไม่ได้วัดจากที่เราอยู่ฮะว่ากี่องศาแต่เขาวัดจากส่วนกลางเขาส่งเข้ามือถือของเราเหมือนกันฮะเขาวัดจากนาฬิกากลางของประเทศแล้วส่งเข้ามือถือของเราเออนี่คือข้อมูลนะแต่ว่านาฬิกาอยู่ข้างฝาของเราเนี่ยคือนาฬิกาที่เราตั้งไว้มาตรฐานมันก็จะเดินเท่าเดิมตลอดไปทั้งวันทั้งคืนเลยจนกว่าฐานมันจะหมดนะความเป็นจริงคือนาฬิกาจะช้าลงทุกๆวินาทีทุกๆปีทุกๆปีปีหนึ่งดิจะไม่แน่ใจว่ากี่

นาทีเนี่ยเขาจะปรับให้ช้าลงนะฮะอันก็เป็นข้อมูลใหม่ที่หลายคนไม่ทราบใช่ไหมนะเพราะนาฬิกาที่ห้องจัดรายการดีเจต้องตั้งตลอดเลยทุกๆ3เดือนต้องตั้งใหม่เพราะว่ามันจะไวมันจะไวกว่านาฬิกาเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์พอเราดูเวลาไงมันจะดีเลย์ไปสักนาทีนึงเนี่ยมันจะไวเป็นนาทีนึงตลอดเวลาเลยนะอย่างตอนนี้ในคอมพิวเตอร์ขึ้นบ่าย2แต่นาฬิกาข้างฝาดีเจบ่าย2 1นาทีละต้องปรับมันอีกละนะฮะสวัสดีทักทายพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยกันละกันนะฮะทักทายนะฮะบอกว่ายินดีให้บริการครับช่างฟอร์ดมาสด้ารายงานตัวครับทักทายนะจ๊ะวันนี้ขอเพลงด้วยนะส่งรถสวยๆมาวันนี้อภิรมสักเพลงกันละกันเจ้าสาวไฉไลนะครับทักทายพี่อ้อยสันกำแพงด้วยกันละกันนะครับพี่อ้อยสันกำแพงด้วยกันละกันครับทักทายด้วยแล้วก็ช่างเบิร์ดสรรหามาแล้วครับทักทายวันอังคารสีชมออนครับขอเพลงวันนี้มีโอกาสมาทำงานแถวมหาลัยพายัพฮะอยากขอเพลง Smells Like Teen Spirit นะครับนิวาน่านะฮะวันนี้ไปปฏิบัติวันหน้าที่ตรงนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับอยู่ตรงไหนทักทายกันได้นะครับสำหรับบ่าย2วันนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาเสียหายกันเลยเดี๋ยวจะได้เล่นเพลงเพราะส่งให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวรอคุณฟังเข้ามากันสักครู่นึงนะทยอยเข้ามากันนะกรพินครับคุณฟังรักไม่มีคำตอบกรพินเทรลเลอร์โพนะฮะเดี๋ยวมาตั้งเพลงกันก่อนนะในช่วงนี้เดี๋ยวหาข่าวต่างๆมาคุยกันนะครับ

โอ้โหยังร็อกเลยเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าภาษาคนนะฮะอะไรจะร็อกขนาดนี้ตอนนี้ก็สุดช่วงบ่ายสองยังเป็นทางการที่นี่กับ BP Radio นะกับวันนี้วันทำงานวันพักผ่อนของหลายๆคนนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังในวันนี้น่าจะเป็นคนทำงานอยู่ใช่ไหมครับมีใครแบบพักผ่อนมีไหมส่วนมากถ้าหลายๆคนพักผ่อนคือนอนไปเลย ส่วนมากจะเป็นงานส่วนตัวเนาะงานส่วนตัวเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนมา

พลงนี้เพราะเลยนะฮะจากต้านะครับต้าเป็นเวอร์ชันจริงๆแล้วต้นฉบับเป็นของผือไก่เป็นศิลปินที่เป็นพม่านะต้นฉบับจริงๆแล้วเป็นของคนพม่าร้องนะฮะแต่ว่าเขาอยู่ไทยเนาะพูดภาษาไทยได้เคยร้องเพลงที่มีชื่อว่าแค่ได้รักก็พอเข้ามาอันนี้เป็นเวอร์ชันโคเวอร์ของคนไทยเสียงก็เลยจะชัดกว่าแนวของต้านะครับเอาละครับตอนนี้เข้ามาทักทายกันนะครับตอนนี้บ่าย 2:18 น.ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่กับวันหยุดสบายๆของคุณผู้ฟังหลายๆข้อความที่ทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้เลยนะครับโอ้โหพี่ทองบาส่งภาพมาดีเจครับเสร็จแล้วครับส้มตำวันนี้เรียบร้อยครับดีเจมาแก้ง่วงดีกว่าส้มตำจานเริ่มเทิมทีเดียวจะใช้คำว่าจานเลยฮะใช้คำว่าถาดเริ่มเทิมทีเดียวโอ้ชอบมากแบบนี้แซ่บมากเลยฮะส้มตำหรือว่าพวกอะไรที่มันเปรี้ยวๆมันสามารถช่วยทำให้เราตาเปิดได้นะทำให้เราตาเปิดรู้สึกว่าแจ่มแจ้งกระจ่างใสดีนะครับอาจจัดไปฮะฟังเพลงเราจะได้ไม่เหงากันนะฮะพี่ช่างเบิร์ดบอกว่าวันนี้ขอข่าวรปภ.ไทยกับสาวจีนหน่อยนะครับดีเจเดี๋ยวรอก่อนนะพี่นะรอสักครู่กันละกันนะครับทักทายลุงป๊อกด้วยวันนี้ขอเพลงไอ้ไว้หนึ่งเพลงครับสามมหาลัยเนาะนะครับพี่รับมาวันนี้ส่งภาพมาสร้างบ้านตัวเองนะครับที่โรงเตียมนะครับตรงนี้บันไดสวยมากเลยบันไดเป็นบันไดวนด้วยนะพี่ไปสั่งทำมาจากไหนครับนี่หรือว่าทำเองฮะโอ้โหคุณฟังพี่รับเหมาตัวนี้เขาสร้างบ้านตัวเองนะอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองมันพักตรวจอากาศนะฮะสวยๆแล้วก็กำลังทำบันไดวนอยู่บันไดวนดำๆบนหนังฮะที่เป็นบันไดเหล็กนะวนเดินขึ้นไปอันนี้แข็งแรงไหมพี่ยกของก็ได้ไหมยกตู้ก็ได้ไหมฮะมันจะหักก่อนไหมแข็งแรงเนาะเออนี่แม่กำลังทำอยู่นะสวยๆนะฮะแม่แล้วก็พี่เพชรพีเอ็นวอเตอร์สวัสดีครับดีเจพี่เพชรกว่าจะมาทักเนาะบ่ายสองกว่าแล้วนะ นะครับพี่สิทธิ์114สวัสดีครับขอตึงครับขอตึงหรือขอเพลงพิมพ์ดีๆขอตึงครับว่ะ ขอตึงๆยันๆเหรอฮะ พี่รัตพงษ์องครักษ์นครนายกสวัสดีครับไม่ครับหรือว่าโสดทักทายครับพี่ว่าจะหยุดไหมครับพี่ว่าจะอัดพี่ว่าจะหยุดไหมครับพี่ว่าจะอัดเสียงยังไงหมายความว่าไงไม่อัดนะรายการสดหมายถึงว่าที่อัดเมื่อวานนี่คืออีกคลื่นหนึ่งอีกช่องหนึ่งฮะไม่ใช่ของ BP ช่วงเมื่อเช้าจะมีอีกช่องหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับไม่ได้ไปจัดนะฮะสรุปพี่มาหยุดก็เลยเพิ่งเข้ามาฟังที่ว่าหยุดเมื่อวานนี้อีกช่องหนึ่งอีกคลื่นหนึ่งที่เชียงใหม่นะฮะแต่ว่าช่วงบ่ายยังอยู่เหมือนเดิมที่ BP Radio เพราะว่าเดี๋ยวจะเหงากันเพราะช่วงบ่ายคนฟังกันเยอะเนาะคนฟังกันเยอะแล้วก็เอาจริงช่วงบ่ายเป็นช่วงที่เวลาที่กำลังดีช่วงเช้าหลายคนอาจจะยังไม่ตื่นง่วงเหงาทำงานกันอยู่มีเวลาเดี๋ยวช่วงบ่ายมีเวลาเยอะบางคนทำงานส่งสินค้ายกของก็จะเปิดฟังไปด้วยจะได้ไม่เหงากันบางคนก็เปิดแล้วก็หลับเลยนะครับพี่เพชรบอกว่าพอดีพึ่งขึ้นน้ำเสร็จครับกำลังเดินทางไปโลตัสแม่ริมครับดีเจโอเคพึ่งขึ้นน้ำเสร็จเมื่อกี้นี่เองก็เลยเปิดฟังณเวลานี้นั่นเองนะครับพี่สุนทรมาแล้วจ้าพี่สุนทรมาไว้ไหนวันนี้จัดน้ำส้มไหมเปรี้ยวจี๊ดไหนน้ำส้มไหนดีเจก็กำลังกินอยู่น้ำส้มเนี่ยไปซื้อน้ำส้มเนี่ยมาพี่ที่เป็นหัวน้ำส้มอ่ะคล้ายเฮลส์บลูบอยฮะยี่ห้ออะไรสักอย่างนะฮะที่อะไรควีนน่ะมันคล้ายเฮลส์บลูบอยฮะที่เป็นน้ำส้มเข้มข้นนะเอามาผสมกับน้ำแข็งโอ้ยสดชื่นมากนะฮะเอามาผสมกับน้ำแข็งนะคนให้เข้ากันดีเจนะกินน้ำแข็งทุกวันแล้วมันกินคนกินน้ำเยอะมากดื่มน้ำทีเยอะมากคุณฟัง

ดื่มจนบางทุกคนตกใจอ่ะจริงๆดื่มน้ำเยอะดีนะฮะยกเว้นน้ำที่มีฟองนะมีฟองนั้นดื่มเยอะไม่ได้นะพี่สุนทรนะดื่มพอเป็นกระแสเขาบอกว่าคุณฟังรู้ไหมว่าเล่าเดี๋ยววันนี้จะเอาเรื่องราวเล่ามาให้ฟังวันนี้จะมาเอาเรื่องราวของคุณในประโยชน์ของแอลกอฮอล์มาให้ฟังกันหลายคนบอกว่าเล่าได้มีประโยชน์จริงเหรอดีเจมีมันมีประโยชน์อยู่เดี๋ยวจะหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแอลกอฮอล์นะประโยชน์ของมันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะงดเหล้าเข้าพรรษาเนาะน้ำลำไยก็ได้นะดีเจน้ำลำไยล่ะพี่สุนทรมาละลำไยมีฟองนะฮะพี่ณัฐพลจะขอเพลงอะไรมาส่งมาเดี๋ยวใส่ให้ไว้ช่วงทุ่งต่อไปขอเพลงกี่วันกี่คืนของวงน้อยส์ก็มาด้วยนะครับได้เดี๋ยวสักครู่จะหายฟังรอก่อนเด้อรอแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งนะครับฮะเดี๋ยวไล่ดูข้อความก่อนเข้ามากันเยอะเลยวันนี้บ่ายนี้นะครับแสดงว่าหลายคนนี้ไม่หยุดกันนะแสดงว่าหลายคนนี้ไม่หยุดกันนะเอาละฮะคอมพิวเตอร์ค้างเลยครับแป๊บหนึ่งนะฮะมีเพิ่มเติมมาต้าบอกว่าขอเพลงเหนื่อยนะครับให้กับทีมงานนะฮะเหนื่อยซิลิโฟนนะทีมงานนราวิทย์ธุรกิจยนต์นะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังทำอะไรเขาเรียกว่าทำความสะอาดแล้วฮะแล้วก็ซ่อมรถอยู่นะฮะแหมลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับฮะขอเพลงพี่ซันเดย์สวัสดีครับดีเจเซย์ฮายพี่ซันเดย์ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเซตเพลงเก่าให้ฟังครับมีคุณผู้ฟังขออลิสมันนะฮะขออะไรอีกนะขออลิสมันขอโป้งวราวุฒนะฮะหลายๆเพลงเก่าก็ขอมาได้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังกับเพลงเก่าเซตเพลงเก่าที่คิดถึงเนาะนะมีไก่พันธิพาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเซตเพลงเก่าเดี๋ยวขอเซตสตริงกลางกันก่อนในช่วงนี้นะครับเอาล่ะฮะมาเดี๋ยวเรามาเล่นเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงว่ามีเพลงอะไรที่ขอกันมาบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมข่าวที่น่าสนใจที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับบ่ายนี้เลยนะครับบ่ายร้อนๆครับเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บหนึ่งตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกไหมหน้าเวลานี้บ่ายสองครึ่งตรงนี้นะครับเห็นเมื่อกี้มีแจ้งว่าทางภาคตะวันออกใช่ไหมฝนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เช็คในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยบ่ายสองโมงกับอีก24 นาทีเนี่ยฝนหายไปแล้วนะครับแต่ว่าหายไปแต่จะมีแถบโซนตรงกลางๆนะฮะนครสวรรค์เล็กน้อยนะครับอุทัยธานีหน่อยหนึ่งนะฮะไปทางกาญจนบุรีนะครับไปทางจังหวัดตากอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ส่วนที่อื่นไม่มีนะทางภาคใต้มีนะภาคใต้ตั้งแต่ทับสแกลงไปนะครับร่อนทองนะครับในโซนนี้มีหมดเลยในกรณีที่เจอคนรู้ว่าหนึ่งนะใต้ประจวบลงไปฮะชุมพรก็ตกอยู่นะครับตัวเมืองชุมพรก็ตกอยู่ทั้งจังหวัดเลยนะครับลงไปที่หลังสวนอำเภอละแมพะโต้นะครับกะเปอร์นะครับเกาะสองนะครับแล้วไปอยู่แถวอำเภอชัยยานะครับหายไปนครศรีธรรมราชครับตัวเมืองมีตกอยู่ครับท่าแพพรมคีรีลานสกานะครับในตัวอ่านชื่ออำเภอนะฮะแล้วลงไปข้างใต้ก็หายไปนะฮะใหญ่นิดหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเยอะแถวโซนชุมพรเนี่ยกับบางสะพานเนี่ยที่จะเยอะหน่อยนะครับโซนนี้ผมรู้สึกว่าจะลากยาวข้ามไปพม่าแล้วฝากข้ามฝั่งมาอ่าวไทยเลยทีเดียวนะครับข้ามฝากข้ามฝั่งจากอันดามันมาหาอ่าวไทยเลยฝนกำลังตกในจุดนี้ตรงบริเวณด้ามขวานนะฮะรายงานบรรยากาศมาครับบรรยากาศฝนฟ้าเป็นอย่างไรบ้างแต่ละจังหวัดนะครับทักทายพี่แบทคอมเมดี้กาญจนบุรีเมืองกาญยังมีฝนตกพรำๆครึ้มๆอยู่ฮะสอดคล้องกับเรดาร์ที่เขาได้มีการตรวจเจอกลุ่มฝนที่กาญจนบุรีพี่ก็ดีนะจะได้ไม่ร้อนนะพี่จะได้ไม่ร้อนเขาเรียกว่ากำลังดีส่วนลึกจากอารังนะครับที่ฝากไว้ด้วยครับ

เพลงส่วนลึกนะครับจากอารังที่ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนลึกของหัวใจนะฮะอารังอาไทย เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวกำลังเคลียร์เพลงกันอยู่นะครับพี่เล็กบอกว่าที่แกรงระยองฝนตกหยุดทั้งวันเลยครับดีเจอากาศแปรปรวนนะพี่เนาะพี่เล็กจากระยองนะครับพี่เอกสตูลบอกว่าสตูลแดดสลับครึ้มนะฮะอากาศร้อนครับดีเจเหตุประเทศไทยเนาะทำใจเนาะต้องประมาณนี้นะฮะพี่ตูน34บอกว่าตราดคงไม่รอดครับดีเจในเมืองตราดคงไม่รอดนะครับวอดในท้องฟ้ามืดเลยส่งบรรยากาศที่บ้านไม่ดูท้องฟ้าดำเลยทีเดียวนะฮะสักพักอาจจะตกพี่เป็นไปได้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าจะตกกี่โมงตกเมื่อไหร่เพราะว่าฝนหน้าฝนเนี่ยมันบอกไม่ได้ครับนะเพราะว่าบนท้องฟ้าลมแรงมากเลยคุณฟังลองสังเกตดูสิลองหันไปบนท้องฟ้าเนี่ยเมฆมันไหลไวมากนะพัดลมข้างบนแรงมากแล้วมันจะพัดไอตัวของลมของเมฆเนี่ยไปทุกทิศทางเลยสักพักขึ้นเหนือสักพักล่องใต้มันแล้วแต่ทิศทางของลมนะฮะนี่ครับพี่สุนทรบอกว่าส่วนผมอาหวังครับดีเจอาหวังลำไยอาหวังช้างเหรอฮะนะครับลุงแป๊บบอกว่าดีเจครับวันก่อนไปอบรมทำน้ำลำไยครับเขาเรียกว่าไซรัปลำไยอ๋อเหรอกับน้ำตาลลำไยก็มีเหมือนกันที่ราชพัสดวงนะครับแม่ริมมาอ๋อนี่ลุงแป๊บไปอบรมมานะฮะก็มีหลายๆคนไปร่วมกิจกรรมนะฮะไซรัปลำไยเหรออืมน่าสนใจเหมือนกันนะฮะนี่นะแล้วก็บอกว่าวันนี้ทักทายครับขอเพลงฝากใจเวลลินชักของพี่ใหม่เจริญบุราด้วยเมื่อเช้าไปพัฒนาตัดหญ้าที่วัดที่โรงเรียนมานะฮะอ๋อนี่ลุงแป๊บนะฮะมีกิจกรรมต่างๆมากมายบ้านผู้ดินนะฮะลุงมาเซฮายกันนะครับวันนี้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันขอเพลงอะไรก็ได้ของปามี่หนึ่งเพลงพี่โอเพราะว่าใจกลัวว่าเธอจะทิ้งกันจากไปนะเพลงนี้เพราะนะความหมายดีนะฮะเดี๋ยวเพลงช้าๆก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นเพลงไวกันอย่าเพิ่งง่วงกันนะฮะห้ามง่วงเด็ดขาดเลยเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้หายง่วงกันนะครับ

พลงนี้มีชื่อว่ากลัวนะครับกลัวว่าใจจะทิ้งกันจากไปนะครับเอาละเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงกุหลาบแดงมาด้วยเปิดเลยไหมเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนตอนนี้ที่ใจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะกลัวไฟช็อตด้วยพลังเสียงขั้นสุดนะฮะนักร้องที่ไม่เคยเห็นหูของนางมาถึงกุหลาบแดงดีกว่านี่กุหลาบแดง 9,999 ดอกนะฮะนี่เลยไปขอเพลงเก่ายุค 80-90 สัก 2-3 เพลงเนาะ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลาะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เนาะกุหลาบแดง 9,999 ดอกนะฮะเป็นเพลงที่ถูกแปลงมาแล้วก็นำท่วงทำนองนะครับจากเพลงจากเมืองไต้หวันหรือฮ่องกงมั้งนะฮะมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยอย่างที่เคยบอกคุณผู้ฟังไปนะครับว่าเพลงในยุค90ยุค2000เนี่ยมีหลายเพลงเยอะครับคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่านำท่วงทำนองมาจากต่างประเทศนะครับมาทำมาปรับเปลี่ยนซึ่งเราสมัยนั้นก็ยังไม่มีโซเชียลออนไลน์เนาะเรายังไม่รู้ว่าเพลงนี้ต้นฉบับมาจากไหนแต่พอเข้าสู่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กปัจจุบันเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อนี่ไงเพลงของต่างประเทศเขามีนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะใน YouTube เนี่ยมันสามารถที่จะจับลิขสิทธิ์ได้ด้วยนะว่าท่อนนี้ไปเหมือนเพลงอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถทำให้รู้ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันใครมันจะไปคิดเนาะว่าอนาคตโลกของเราจะเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันได้นะครับเมื่อก่อนมีเทคโนโลยีแค่ดาวเทียมสามารถดูรายการทีวีคนละฝั่งโลกได้ปัจจุบันเข้าถึงเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับอนาคตนี่เราคงจะติดต่อกับดาวอังคารได้อะไรเงี้ยนะเป็นไปได้นะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาจะส่งมนุษย์ไปอยู่ดวงจันทร์ดาวอังคารอนาคตติดต่อกันได้นะครับว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงหน่อยไหมว่ามีอะไรที่ตั้งไว้นะครับเนาะอาจจะมีสลับคิวเพลงกันบ้างนะครับเนาะเอาตามความเหมาะสมอันนี้เป็นของคุณไก่พันธิพานะฮะเพลงดังในตำนานทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวจะให้ฟังอริสมันไหมอริสมันพงษ์เรืองรองจะได้เข้ากับยุคเดียวกันนะฮะมีเพลงของอริสมันเพลงอะไรนะที่ตั้งไว้เดี๋ยวดูก่อนนะใจฝ่อใช่ไหมครับใจฝ่อนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงแพ้ใจของพี่ใหม่ด้วยเนาะมีเพลงของป้องวราวุธตัวกับใจนะฮะตัวกับใจต่อกับจอนะครับเนาะมีกี่วันกี่คืนของ Noise ด้วยขั้นกลางด้วยเพลงเดี๋ยวก่อนนะด้วยเพลงของ Britney Spears 1เพลงครับชื่อเพลงว่า Lucky เพลงสากลนะฮะยุคปี2000นะครับแล้วก็มีเพลงของ Boy Scout ด้วยนะครับอย่ามาห้ามเนาะที่ฝากไว้นะครับเนาะมีเพลงตึงครับเพลง AI จากอาหวังนะครับมีเหนื่อยแล้วจากซิลิฟูเจ้าสาวชัยไลอภิรมย์ด้วยแล้วก็มีรำอย่างเดียวที่ของน้องอามนนปรางนะฮะที่เตรียมเอาไว้นะจ๊ะนะทักทายครับสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจทันดีเจวินนะฮะบ่ายนี้ขอเพลงเธอลำเอียงได้ไหมฮะมาชิมเมนูตามพิธีการครับพรุ่งนี้จะไปวัดแม่นะฮะน่ากินน่ากินนะครับนะวันนี้คือทางคนทางภาคเหนือในเวลาเข้าสู่ก่อนจะเทศกาลก่อนจะเข้าสู่เทศกาลของวันเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะมีการเตรียมห่อนึ่งไก่ห่อนึ่งทำขนมเขาเรียกว่าขนมอะไรนะขนมเปียกปูนใช่ไหมฮะขนมเปียกปูนนะขนมจอกนะฮะเขาจะไปนำไปถวายให้วัดให้พระนะครับแล้วก็นำไปผูกข้อไม้ข้อมือของคนในชุมชนถ้ามีใครมีคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านในชุมชนนะฮะ

ก็จะมีการไปผูกข้อไม้ข้อมือนะก็จะมีขนมอะไรพวกนี้ข้าวต้มอย่างเงี้ยข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยนะไปมอบไปถวายให้กับในส่วนของคนเฒ่าคนแก่ภายในชุมชนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนนี้พี่คุณชายเซอร์วิสก็กำลังทำห่อนึ่งอยู่น่ากินมากเลยพี่ห่อนึ่ง1ลังถึงใหญ่นะฮะวันก่อนแวะไปซื้อของที่ร้านพี่คุณชายเซอร์วิสนะตรงข้ามคลินิกหมอโอภาสนะครับจอมทองซื้อของไปละหลอดฟงหลอดไฟสายต่างๆนะฮะใครอยู่จอมทองก็แวะไปได้นะฮะคุณชายเซอร์วิสนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลากหลายข้างๆเป็นร้านทุเรียนนะฮะเขาเก็บไว้ยังพี่ทุเรียนนะนะครับเอาละครับในช่วงนี้มาฟังเพลงต่อดีกว่านะที่คุณฟังอยากฟังนะฮะมาอริสมันพงษ์เรืองรองนะฮะมาเลยเพลงนี้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าก็หาข่าวมาคุยกันเนาะตอนที่ตั้งเพลงกันเสร็จแล้วนะฮะไล่เลียงคิวเพลงกันไปที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันช่วงนี้มาอารันสมิธอริสมันครับเพลงนี้เลย

ะครับจากเพลงนี้นะครับจากนี่เลยนะครับอริสมันนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะฮะทุกใจเพลงไหนก็ส่งมานะจ๊ะเปิดได้ฟังในช่วงเวลานี้มาเราเอาใจคอเพลงเก่ายุค80กันสัก 2-3 เพลงช่วงนี้ก่อน

สามโมงนะครับอย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการมีตั้งแต่ยุคเขาเรียกว่า20อย่างมาคุงนี่20กลางๆนะยุคเขาเรียกว่าเจนซีอาเมะอย่างเงี้ย20กลางๆนะครับ30อัพนี่เยอะเลย40อัพนี่ก็ยิ่งเยอะที่ฟังกันอยู่นะครับ50ก็ยังมี60ก็ยังมีนะฮะโอ้โห

คนแพ้ที่มีน้ำตานะเพลงนี้เลยจากอริสมันอรันสมิธนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยจะได้เข้าเรียกว่าเข้าธีมเดียวกันเข้าธีมเดียวกันเข้าช่วงเวลาเดียวกันนะครับพี่เคโรสุดประการเสียเคโรว่าดีใจครับฟังทุกวันเลยลูกน้องชอบ BP Radio นะครับเป็นพี่เคโรเนี่ยเขาทำงานเขาเป็นเจ้าของโรงงานฉีดพลาสติกนะครับโอ้โหฝากทักทายทีมงานลูกน้องด้วยละกันนะฮะส่วนมากหลายคนจะเนาะเป็นอู่บ้างเป็นโรงงานต่างๆบ้างเนาะแล้วเปิดฟังกันไปหลายๆคนกระจายเสียงไปเลยจะได้ไม่เหงากันหลายๆพื้นที่นะครับว่ากันไปนะฮะความจริงใจตอนนี้ตั้งเพลงเสร็จแล้วตอนนี้คิวเพลงนี้น่าจะเต็มพอก่อนเนาะเดี๋ยวจะเปิดไม่ทันกันนะฮะเอาตามที่มีอยู่ก็พอละนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีข่าวมาให้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้28เนาะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวหวย

มาอีกละ28นะครับเนาะกรุงเทพเอาจริงนะครับไล่เช็คสถานประกอบการทั่วกรุงเทพ7วันสั่งหยุดกิจการแล้ว79แห่งทั่วกรุงเทพร้านเหล้าไงที่มีปัญหานะเรื่องนี้น่าสนใจกรมประมงเตือนเข้าพรรษาปล่อยปลาผิดชี้โทษสูงจำคุก2ปีนะไหนใครชอบปล่อยนกปล่อยปลาบ้างนะฮะเขาบอกว่าสัตว์น้ำที่ไม่ควรปล่อยคุณฟังครับในหลายคนอาจจะเพิ่งทราบนะฮะดิฉันก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าปลาบางชนิดเนี่ยมันจะไปกัดกินทำลายหรือว่าสัตว์อื่นๆนะครับเนาะกรมประมงเตือนนะครับปล่อยปลาต่างถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นการทำลายระบบนิเวศและมีความผิดกฎหมายด้วยนะครับสำหรับในส่วนของข้อความที่มีการเผยแพร่นะครับก็มีการระบุไว้อย่างมากมายทีเดียวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะไม่ควรที่จะครอบครองหรือว่าซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับพวกเช่นเต่านาตะภาพไทยอะไรเงี้ยตะภาพไทยนะฮะสำหรับสัตว์ที่มีการห้ามปล่อยนะฮะดิเจคนดูก่อนนะฮะสัตว์น้ำที่ไม่ควรปล่อยนี่เขาเป็นข้อมูลเลยนะฮะสัตว์น้ำที่ไม่ควรปล่อยนะฮะสัตว์น้ำต่างถิ่นนะหนึ่งปลาหมอคางดำนี่ห้ามปล่อยถ้าใครปล่อยนะโดนจับเลยนะฮะปลาหมอมายันมันเป็นไงปลาหมอมายันเขามีรูปให้ดูนะเป็นตัวเรียวๆหน่อยนะครับคล้ายๆปลาหมอคางดำแหละแต่ว่าครีบข้างบนมันจะไม่มีมันจะมีครีบด้านหลังแทนแล้วก็มีครีบเขาเรียกไงแวบออกไปด้านหลังแทนนะเหมือนแบบลักล่าไปข้างหลังเนี่ยปลาหมอมายันนะฮะปลาหมอบัตเตอร์อันนี้มาแนวแปลกๆก็เริ่มเป็นฝรั่งนิดนึงนะฮะออกแนวหล่อๆนิดนึงนะฮะตัวใหญ่ๆตัวจะป้อมๆหน่อยแล้วก็จะยกสูงหน่อยนะจะออกข้างหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีปลาซักเกอร์ปลาซักเกอร์นี่ออกยาวๆเลยยาวๆแบบยาวๆลากยาวเลยนะฮะปลากระพงนกยุงสีมันจะคล้ายนกยุงคล้ายๆปลาทูนะแต่ว่าสีมันจะคล้ายๆแบบนกยุงหน่อยมีจุดมีลายต่างๆนะครับปลาดุกแอฟริกาอันนี้ก็เวอร์มั้ยนะน่ากลัวอยู่ปลาดุกแอฟริกามีครีบเค้าเรียกมีอะไรมีครีบมีจงอยค่อนข้างจะยาวหลายเส้นทีเดียวนะครับเต่าญี่ปุ่นด้วยเต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงนะฮะมีกุ้งนะกุ้งชนิดหนึ่งชื่อว่ากุ้งเครฟิชนะครับออสเตรเลียจะมีสีสันลวดลายสวยงามสีเขียวสีเหลืองสีแดงมากมายแล้วไม่มีกุ้งเครฟิชอเมริกันจะเป็นสีแดงเลยเป็นสีแดงแดงๆส้มๆเลยนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนั้นใหญ่ๆเลยนะฮะปลาชะโดด้วยนะฮะก็ห้ามปล่อยนะฮะปลาชะโดปลาลูกผสมนะฮะปลาลูกผสมข้ามสายพันธุ์นะฮะปลาดุกบิ๊กอุยนี่ก็จะมีหลากหลายชนิดอันนี้คือปลาที่ห้ามปล่อยนะโดยเฉพาะปลาหมอคางดำเพราะว่าเขากำลังเร่งจำกัดเร่งกำจัดอยู่นะครับเนาะเพราะเดี๋ยวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้จะกินสัตว์น้ำพื้นเมืองที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะทำลายระบบนิเวศจะนำพานำโรคด้วยและแพร่พันธุ์ไวมากคุณฟังออกลูกไวมากแล้วก็จะปนเปื้อนทางพันธุกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เขาเนาะปลาหมอคางดำปลาหมอมายันนะฮะส่วนสัตว์น้ำที่คนปล่อยนะฮะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูสัตว์น้ำที่คนปล่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เอาเฉพาะแค่นี้ก่อนนะฮะใครชอบปล่อยปลาก็ว่ากันไปนะครับท่านหนูวัดดิเจครับปลาหมอคางดำจับหรือยังครับ นะฮะนั่นแหละตามสภาพนะฮะสวัสดีพี่บอลนะพี่บอลจากพี่บอลสวิตเซอร์แลนด์ด้วยรายการทักทายช่วงบ่ายครับเมื่อวานพี่บอลส่งภาพบรรยากาศมาลืมพูดนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับเป็นไปเที่ยวมานะไปเที่ยวมานะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับเป็นภูเขานะบรรยากาศสวยๆนี่ส่งภาพให้ดูนะฮะนี่ไม่มีเสียงเป็นภูเขาสูงสูงสวยมากเลยนะเห็นวิวทิวทัศน์อย่างสวยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นเหมือนกับทิวเขาอะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเหวลึกลงไปน่ากลัวอยู่ถ้าตกไปเรียบร้อยนะฮะสูงมากๆเลยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนะครับบรรยากาศสวยและลมแรงอากาศดีมากๆเลยส่งบรรยากาศมาดูเมื่อวานนี้นะครับทักทายนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวช่วงเวลาของ BP Radio นะนะครับเนาะพี่เฟิร์นบอกว่าปลาดุกเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ครับปลาดุกที่กินกันคือปลาดุกทำหมันปลาหางนกยุงก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์เหมือนกันแต่เลี้ยงได้นะฮะปลาบางชนิดมันจะไปทำลายไงมันจะไปทำลายแล้วมันจะทำให้ระบบนิเวศมีปัญหาได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าปลาที่คนปล่อยได้มีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวรอบ่ายสามเนาะเรามาย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะเรามาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะรอกันนานอันนี้ไหมตัวกับใจไหมนะป้องวราวุฒิครับตัวกับใจเพลงพร้อยุค80-90นะครับท่านหนุ่มครับปล่อยปลาอะไรดีครับ

ีแค่ตัวกับใจนะครับต่อกับจอตัวกับใจนะเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามพอดีนะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตึงนะสั้นๆเลยนะตึงยานตึงยานนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามอย่างเป็นทางการกับที่นี่ BP Radio นะครับกับเพลงพอที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะและก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมงนะครับได้เวลามาฟังเพลงสตริงสักหนึ่งชั่วโมงที่ BP Radio กับดีเจวินดิจิทัลตรงนี้เลยครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840
0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตึงนะสั้นๆเลยนะตึงยานตึงยานนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายสามเป็นทางการกับที่นี่ BP Radio นะครับกับเพลงพอที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะและก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามโมง

0: 0-45-68-62
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกทาเวลที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทาเวลจาก True D-Tech

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ฟังเรื่องท้อด้วยกันตรงนี้กับ BP Radio ในช่วงเวลาบ่าย 3 โมงนะครับตอนเราเข้าสู่ช่วงบ่าย 3 อีกสักครั้งกันละกันกับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยนะฮะวันนี้เป็นบ่าย 3 โมงของวันที่ 28 นะครับวันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดของหลายๆคนวันหยุดแต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้หยุดนะฮะวันนี้วันเฉลิมชนมันสารอย 10 นะฮะพรุ่งนี้เป็นวันอาสารหาบูชาแล้วก็วันมะรืนก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเออนะครับเตรียมกิจกรรมไปวัดไปวาทำบุญกันหรือยังเอ่ยมันจะเป็นวันที่ต่อเนื่องกันเนาะระหว่างอาสารหาบูชาและเข้าพรรษานะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังทางอุบลเนาะอุบลราชธานีทางอุบลเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้จะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นการแห่เทียนพรรษาเมื่อคืนนี้มีพี่ใหม่นะฮะพี่ใหม่ส่งภาพมาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีเขาขนเทียนนะฮะขนเทียนจากในส่วนของแต่ละอำเภอเนี่ยจะไปรวมกันที่ทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีเพื่อจะเตรียมในการที่จะเขาเรียกว่าร่วมขบวนแห่ในการแล้วก็ประกวดกันดูซิว่าปีนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของอำเภอไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนของอุบลเนี่ยนะจะได้รับรางวัลชนะเลิศไปนะครับซึ่งงานนี้ทาง True Corporation นะฮะก็ได้มีการร่วมกิจกรรมเช่นกันโดยเฉพาะการร่วมกิจกรรมเพิ่มสัญญาณ 5G นะฮะรองรับมหากรรมแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีฉลอง125ปีเชื่อมทุกความประทับใจซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับโลกนะครับโดย True Corporation นะครับก็เตรียมความพร้อมโครงข่ายสัญญาณ 5G และ 4G ครับของซิม True และ Dtac นะครับให้รองรับประเพณีการแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี69ครับซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับในครบรอบ125ปีของประเพณีอันทรงคุณค่าตรงนี้นะครับโดยไฮไลท์ของงานก็จะมีขบวนแห่เทียนระหว่างวันที่28นะครับถึง30กรกฎาคมนี้นะครับณบริเวณทุ่งสีเมืองเมื่อคืนนี้เขาเริ่มขนกันแล้วนะฮะทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีก็ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายนะครับเพราะว่าคนจะมาเที่ยวกันเยอะนะจะมีการอัพโหลดรูปลงโซเชียลลงเฟซบุ๊กไลฟ์สดต่างๆกันมากมายเพราะฉะนั้นสัญญาณจะต้องครอบคลุมแล้วก็เข้าถึงทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะการไลฟ์สดต่างๆนั่นเองครับสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของไทยนะครับโดยจัดขึ้นปีละครั้งครับได้รับความยอมรับในระดับนานาชาติมีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันมากมายโดยปีนี้นับว่าเป็นวาระพิเศษนะครบรอบ125ปีของการสืบสานประเพณีนะครับภายในงานก็จะมีการรวมเทียนนะครับจากหลากหลายก็เรียกว่าหลากหลายอำเภอนะฮะเมื่อคืนนี้พี่ใหม่ส่งภาพมาเป็นของเด็ดอุดมนะฮะมาแบบรถอลังการเลยรถเทรลเลอร์ใหญ่ๆเลยนะฮะโอ้เนาะคุณฟังฮะงบประมาณในการสร้างจะแค่ไหนนะฮะนะครับก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ก็ไปชมบรรยากาศไปเที่ยวกันได้แล้วก็อย่าลืมใช้ซิม True และ Dtac ในการที่จะแชร์ภาพอัพโหลดภาพลงโซเชียลนะครับให้ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จาก True Corporation ที่นำมาฝากกันด้วยนะฮะจริงๆทุกงานแหละฮะทาง True Dtac เขาจะมีการติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่มเพราะคนจะไปกันเยอะสนามฟุตบอลอะไรอย่างงี้นะฮะว่ากันไปนะฮะทักทายทางแชทนะครับทางบุญทริกด้วยนะฮะไหนใครฟังอยู่ที่บุญทริกทักทายกันได้นะครับบุญทริกเด็ดอุดมนาจรวยนะครับขอเพลงสองใจครับดีเจนะฮะพี่บอลอยากฟังนะฮะฉันยอมสองใจเพราะรักเธอได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังสวัสดีพี่สินีนาฏด้วยกันละกันครับบอกว่าทักทายใจดีเจโอ้โหพี่นาฏวันนี้นี่เอาภาพเก่าๆมาให้ดูนะฮะนั่งฟังดีเจไปแล้วก็กดเขาเรียกว่าไงเปิดดู

ัลบั้มรูปเก่าสมัยเป็นสาวส่งมาให้ดูนะฮะแม่หุ่นเขายังเป๊ะเหมือนเดิมเนาะเออสวัสดีพี่บิลลี่แฮงนะฮะดีเจครับขอเพลงมันต้องถอนได้ไหมฮะกำลังฝนกำลังตกครับอำเภอไพศาลีนครสวรรค์นะฮะโอ้ฝนกำลังตกช่ำเลยนะพี่กำลังขับรถอยู่นะฝนกำลังช่ำๆเลยทีเดียวตอนนี้นะครับนะพี่ตั้มจากแม่พริกลำปางขอเพลงแกล้งซิลิฟูหน่อยฮะวันนี้มาช้านะพี่ไปไหนมาหรือว่าเปิดทิ้งไว้ตลอดเลยแต่ไม่ได้ทักฮะนะฮะตาธีรพัฒน์ส่งภาพมาบอกเข้าพรรษาแล้วไม่มีลำวงให้เต้นแล้วดีเจนะฮะเอาละภาพเก่าให้ดูไปก่อนกันละกันนะฮะไหนเขาดูลำวงชูเมเกอร์หน่อยแล้วนะส่งมานี่ตานี่ก็ชอบงานแบบว่าลำวงไงเอาภาพเก่าดูไปก่อนเนาะภาพเก่าดูไปก่อนเนาะนะฮะนี่อายุ15เออเออนะลำวงกลับมานะครับเนาะทางเหนือนี่แปลกคุณผู้ฟังเวลาเข้าพรรษาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะงดงานลื่นเลงนะทางอีสานทางภาคกลางเป็นไหมฮะหรือไม่เกี่ยวทางภาคเหนือได้แปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเข้าพรรษานี่เนี่ยนะฮะงดงานลำวงว่ะงดงานต่างๆแม้กระทั่งแบบว่ากับคงกับข้าวและอาหารบางที่ยังปิดเลยงงมากเลยนะฮะแต่ที่อื่นเขาไม่มีเนาะใช่ไหมอีสานไม่มีใช่ไหมฮะอีสานมีไหมเวลาว่าเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษางานลำวงงานหมอลำยังมีอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าหมดหรือว่าพักไม่เข้าใจ พี่ดาวินซ่าทักทายด้วยกันละกันนะฮะมาเซฮายกันบ่ายนี้เลยนะฮะตอนนี้มีเพลงที่ขอมาหลายเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังต่อช่วงนี้ขอเปิดเพลงชิลๆกันต่อละกันที่ยังค้างแต่ช่วงที่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงสากลหนึ่งเพลงของ Britney Spears นะครับในปีนี้ค่ะต้องใจจะงดเหล้าเข้าพรรษามีไหมฮะเดี๋ยวนี้จะมีประโยชน์ของเหล้ามาฝากด้วยต้ารอฟังเลยประโยชน์ของแอลกอฮอล์ประโยชน์ของน้ำมีฟองนะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างเรามาดูกันสักหน่อยดีกว่าเนาะฟังเจ้าสาวใช้ไลน์ของอภิรมย์กันสักหน่อยดีกว่าในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมี Britney Spears เนาะมี Boy Scout มี Cindy Fool มีน้องอาร์มนนท์ปรางมีของมาร์คคุงด้วยที่ฝากมาเพลง Gen Z นะฮะสักครู่กันละกันนะครับนะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ้าสาวชัยลายครับเพลงจากอภิรมย์นะครับที่ขอไว้ด้วยก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับพี่สีนาฏบอกว่าขอเตรียมตัวไปใส่ของใส่บาตรเที่ยงคืนก่อนจ้ะดีเจจะไปใส่บาตรเที่ยงคืนหรอจะไปวัดไหนฮะไปเตรียมของก่อนนะฮะที่ภาคเหนือเชียงใหม่เขาจะมีกิจกรรมการทำใส่บาตรเป็งพุทธนะครับเป็งพุทธคือเพนพุทธนะครับการทำบุญตักบาตรเที่ยงคืนกันก็คือคืนนี้คืนไหนนะเขามีคืนไหนนะฮะคืนไหนนะพี่เลิฟนะครับคุณฟังดูไหมฮะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มีความสำคัญมีทั้งโทษและก็ประโยชน์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าพรรษาเนี่ยหลายคนบอกว่าจะงดเหล้างดเหล้าซะหน่อยนะฮะเรามาดูคุณในประโยชน์ของพวกเบียร์และแอลกอฮอล์ดีกว่าว่ามันมีผลอย่างไรบ้างนะครับเนาะมีนักวิทยาศาสตร์นะพี่เขยลำพูนพี่เขยฟังอยู่เปล่าเขาได้มีการให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าอย่างเช่นเบียร์เนี่ยมีคุณในประโยชน์หลายอย่างเหมือนกันคล้ายๆเหล้านิดนึงแต่เบียร์ประโยชน์มากกว่าหน่อยนึงนะครับเขาบอกว่าเบียร์เนี่ยนะช่วยรักษาระดับความดันโลหิตด้วยให้ความดันอยู่ในช่วงปกติคนต้องดื่มแค่1แก้วหรือ2แก้วต่อสัปดาห์นะ1หรือ2แก้วต่อสัปดาห์ไม่ใช่ต่อวันนะนะครับลดความเสี่ยงต่อไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่ว่าต้องดื่มแค่1ถึง2แก้วต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ2ช่วยป้องกันโรคหัวใจเพราะว่าผู้สูงอายุทั้งเพศชายผู้หญิงนะฮะดื่มเบียร์วันละ1แก้วต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจถึง 50% นี่น่าสนใจนะฮะและดื่มเยอะก็จะกลายเป็นเส้นเลือดความดันโลหิตอีกนะฮะ 3. ช่วยลดปริมาณสารก่อมะเร็งในเนื้อสัตว์แล้วก็ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะฮะการหมักเนื้อสัตว์ด้วยเบียร์นั้นจะช่วยลดปริมาณการก่อมะเร็งได้โอ้เหรอฮะตาต้าครับตาต้าเอาหมูไปหมักด้วยเบียร์ปะเอาไปย่างปะเขาบอกว่าจะลดการก่อมะเร็งได้ 70% เขาบอกว่าอาหารพวกปิ้งย่างชาบูหมูทะต่างๆนะฮะถ้าปิ้งย่างเนี่ยไอตัวที่มันแห้งๆดำๆกรอบๆฮะมันจะเป็นสารก่อมะเร็งได้ถ้าเราเอาไปหมักเบียร์มันจะช่วยทำให้ลดสารก่อมะเร็งได้อย่างนั้นหรือนะ 4. ช่วยลดการสะสมของแคลเซียมในไตแคลเซียมในไตก็คือการเกิดยังไงฮะการเกิดนิ่วฮะเพราะในไตของเรามันจะมีตัวกรองน้ำใช่ไหมฮะกรองน้ำเหมือนเครื่องกรองน้ำฮะถ้ามีของสกปรกไปมากมายเนี่ยมันจะทำให้ไตเนี่ยเกิดเป็นเล็กๆๆๆๆนะฮะกลายเป็นนิ่วถ้าดื่มเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมนิ่วก็จะสลายไปนะฮะข้อ5ครับช่วยป้องกันโรคเบาหวานเอ๊ะเกี่ยวกันได้เหรอดีเจที่ยุโรปนะครับเพราะว่ามีผู้ดื่มเบียร์วันละ2แก้วต่อสัปดาห์นะ2แก้วต่อสัปดาห์นะฮะมีโอกาสเป็นเบาหวานน้อยกว่าคนที่ดื่มเบียร์มากกว่า2แก้วถ้าดื่มเกิน2แก้วต่อสัปดาห์มากไปจะเป็นเบาหวานมากแต่ถ้ากินแค่2แก้วซึ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะตัดทิ้งไปเลยข้อนี้นะฮะอันนี้สำคัญมากน่าจะเหมาะกับต้านะครับช่วยลดความเสื่อมของการเป็นอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมนะฮะความจำเสื่อมว่าเอาสตังไปซ่อนไว้ไหนน้อยหน่อยชะต้าใช่ไหมต้า นะครับช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะฮะช่วยลดความเครียดและป้องกันโรคนอนไม่หลับอันนี้ถูกต้องนะฮะความเครียดและนอนไม่หลับนะฮะเพ้อเบอร์ลอยและข้อ9ครับทำให้ผิวสวยผิวงามผิวไม่ตะปุ่มตะปำเพราะมันจะมีวิตามินบางอย่างเนาะที่ช่วยให้ผิวพรรณมันดูเปล่งปลั่งนิดนึงนะฮะแล้วก็ข้อ10ครับนี่แปลกดีช่วยให้อายุยืนยาวอ่ะนี่แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าต้องดื่มในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหม

็เป็นข้อมูลที่เขาลงเอาไว้ในโซเชียลในออนไลน์นะฮะคุณผู้ฟังมีความเชื่อไหมนะฮะเล่าก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าเล่านะฮะมีประโยชน์เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราดื่มให้เป็นพอดีพอดีมันจะเป็นยารักษาเขามีการทดสอบเหมือนกันถ้าคนที่ออกกำลังกายได้เข้าฟิตเนสนะฟังฮะแล้วกลับมาถึงห้องแล้วดื่มเหล้านิดนึงในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นยารักษาร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่เล่นฟิตเนสออกกำลังกายหรือว่าแบกหามกรรมกรเนี่ยถ้ากินเหล้าจิบแค่เบาๆไม่ทำให้อาการปวดแข้งปวดขาหายไปเพราะมันจะไปกระตุ้นเส้นเลือดภายในทำให้การไหลเวียนโลหิตนั้นดีเหล้านะเหล้าระเบียนะฮะแต่ถ้าดื่มเยอะเป็นผีบ้านะฮะดื่มเยอะเป็นผีบ้าดื่มน้อยเป็นยารักษาอันนี้ก็คือเรื่องราวของแอลกอฮอล์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะจ๊ะดีใจครับวันละลังได้ไหมฮะวันละลังนี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าดูละลังนี่พรุ่งนี้นี่จะไปไหนไม่ได้เลยเดียวนะฮะแหมส่วนใหญ่คนที่กินเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วกินไม่มีทางแก้วเดียวแน่นอนแก้วสองแก้วแน่นอนนะอันนี้พี่เอบอกไว้นะฮะกินแล้วมันจะติดลมยาวอันนี้ข้อเสียเลยทักทายพี่เอมรันวาสีด้วยกันละกันนะครับเนาะกินแล้วติดลมยาวเลยนะฮะติดลมยาวคือแบบว่าไม่วางแก้วสักทีหรือไม่งั้นก็แก้วใหญ่เมื่อกี้มีพี่อะไรนะพี่เขาส่งภาพมานะฮะดิใช้คำหนึ่งแก้วแต่แก้วเหยือกใหญ่ฮะเหยือกนี้ก็ประมาณดื่มได้ประมาณสัก5-6 คนนะอันนั้นไม่ไหวเหมือนกันนะไม่ไหวจะเคลียร์นะ

Britney Spears อะไรเขาชื่อเพลงว่า Lucky หรือว่าโชคดีนั่นเองครับคุณฟังเมื่อกี้ที่จะเป็นพูดถึงเรื่องราวของการปล่อยปลาถามพี่เอ็มรันวาสีดีกว่าพี่เอ็มรันวาสีคิดว่าในส่วนของการปล่อยปลาเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์เขาเรียกว่าจะมีอะไรอย่างจะมีข้อดีเกี่ยวกับชีวิตและหลักธรรมอย่างไรการปล่อยปลานะฮะ

เดี๋ยวมีเรื่องนึงจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องปล่อยปลาแต่ว่าเดี๋ยวดิจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องของปลาที่เขาอนุญาตให้ปล่อยได้หรือไม่ได้เมื่อกี้พูดยังไม่จบเนาะเดี๋ยวมารีลันรอบนี้เมื่อกี้คุณผู้ฟังทางบุญทริกไม่ได้ฟังเนาะทางอวนเดี๋ยวเรามาย้ำอีกรอบนึงวันนี้มีสาระดีๆเขาบอกว่าการเข้าสู่ช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยคนมักจะไปนกปล่อยปลากันแต่ว่าเขามีปลาชนิดไหนที่ห้ามปล่อยกันบ้างแล้วปลาชนิดไหนที่สามารถปล่อยได้เป็นกฎหมายนะถ้าเขาเห็นหรือว่าโพสลงโซเชียลเนี่ยโดนจับเลยนะจะบอกให้ฟังนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้องจุดหัวดีเจครับมากินแกงอ่อมเนื้อครับดีเจกับแกล้มเบียร์เย็นนี้โอ้โหจัดไปครับพี่ไม่มีเกรงกลัวต่อสุราเมรยะใดๆนะฮะแหมพี่ช่างเบิร์ดวันนี้เจครับถ้าเป็นเบียร์แก้วเดียวที่ร้านเขาไม่ขายเขาก็ขายเป็นขวดใหญ่แล้วฮะอ๋อเหรอฮะดีไม่ขายเป็นลังเนาะเดี๋ยวมาดูปล่อยปลาเมื่อกี้พูดไม่จบปลาหมอคางดำอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวอัศจรรย์เรื่องหนึ่งให้เล่าให้ฟังพอดีไปฟังเรื่องราวหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาไปปล่อยปลามานะครับแล้วก็เขาเจอเรื่องราวอัศจรรย์กับการอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าเขาป่วยแล้วก็เขานิมิตอะไรบางอย่างไปเกี่ยวกับปลาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็รักษาตัวเองเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวเอาเรื่องปลาหมอคางดำก่อนเดี๋ยวเขาเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาเอ๊ะตะกี้ขอเพลงขอเพลงเหนื่อยแล้วเหรอครับเหนื่อยของซิลิฟูเหรอฮะเดี๋ยวขอดูแป๊บนะเพลงเหนื่อยของซิลิฟูนะครับที่ฝากไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเหนื่อยของซิลิฟูมาจะมีเพลงของน้องอาร์มนนปรางนะครับจินนี่ร็อกด้วยนะฮะจินนี่เรคคอร์ดเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเพลงเจนซีสักครู่นึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าเหนื่อยครับเพลงจากซิลิฟูที่ฝากเลยกันแล้วกันนะไหนใครเหนื่อยบ้างวันนี้ยังเป็นวันทำงานของหลายๆคนถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามแต่วันนี้หน่วยงานราชการห้างร้านรัฐบาลต่างๆก็บางที่ก็หยุดกันเนาะนะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้3วันนะวันนี้วันรอ10พรุ่งนี้ก็วันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันมะรืนก็วันเข้าพรรษานะครับพี่เอ็มอรันราศีบอกว่าดีเจครับคือได้ว่าจะออกเดินทางวันจันทร์เมื่อวานไปอีสานไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่มีเที่ยวรถเลยทีเดียวและอย่างหนึ่งลูกก็ติดสอบวันศุกร์ด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปช่วงเข้าพรรษาดีกว่าคนไม่เยอะครูบาอาจารย์ไม่เหนื่อยนะครับ เข้ากราบได้ง่ายกว่าในช่วงนั้นนะเพราะช่วงนี้วัดวาอารามต่างๆคนจะเยอะมากๆเลยช่วงเข้าพรรษาช่วงต้นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเข้าวัดป่าหลวงตามหาบัวที่ดอยสะเก็ดทางไปเชียงรายนะฮะตอนเย็นก็จะสวดมนต์ภาวนาตั้งสมาธิที่บ้านอุตส่าห์ทุเรียนนะพี่เอ็มอรันราศีนะครับเนาะเดี๋ยวเป็นแฟนรายการที่เรียกว่าฮะเป็นคนเจนกลางนะเจนใหม่เจนกลางแต่ว่าชื่นชอบในเรื่องของการไหว้พระทำบุญต่างๆนะครับขอฟังเพลงร็อกหนึ่งเพลงสากลได้ไหม Smells Like Teen Spirit นะครับหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาดูเรื่องปลาหมอคางดำกันนะฮะสวัสดีพี่ออฟศรีสะเกษด้วยกันละกันทักทายนะครับทักทายพี่โอมด้วยกันละกันครับพี่โอมมาแล้วเหมือนกันนะจ๊ะทำงานก็ทำงานพี่ออฟศรีสะเกษเดี๋ยวมาดูปลาที่เขาไม่อนุญาตให้ปล่อยดีกว่าใครจะปล่อยปลาช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานี้ดูดีๆนะฮะปล่อยปลาผิดประเภทเดี๋ยวโดนถ่ายรูปโดนจับนะพร้อมลุยงานครับ

0: โอ้โหไอจะร็อกขนาดนี้เนี่ยไอให้มันร้อนหนักเลยเนาะให้มันร้อนหนักไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนึ่งเพลงนี้เลยนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Smell Like Teen Spirit นะครับหนึ่งเพลงร็อกมากนี่อย่าช่างเบิร์ดที่มันชอบหาเพลงแปลกๆไม่เปิดเนาะเพลงธรรมดาไม่ฟังนะฮะเพลงธรรมดาโลกไม่จำถ้าสมมติไม่ใช่เพลงร็อกไปเลยนะก็จะเป็นเพลงแบบผีบ้าเลยฮะเข้าใจไหมฮะบ้าเป็นผีบ้าผีบอไปเลยนะเพลงธรรมดาที่เราฟังกันวันนี้เขาจะไม่ฟังคือตั้งแต่รู้จักช่างเบิร์ดสลบมากับช่างนัทในนากับพี่นัทในนาลาบานูนบริโตบริสดามนี่คนนี้เขาไม่ขอมันเพลงมันพื้นเกินไปเขาจะเอาอะไรที่สูงแล้วก็ต่ำไปเลยไม่สูงก็ต่ำไปเลยนะฮะมันเป็นมาตรฐานใหม่นะฮะของพวกไบโพล่าพวกนี้นะฮะ นะฮะ นะฮะมาดูเรื่องราวของสัตว์น้ำดีกว่าที่ควรปล่อยและไม่ควรปล่อยนะใครเป็นคนที่ใครเป็นคนที่ชอบปล่อยปลาปล่อยสัตว์บ้างเอ่ยมีไหมฮะ พี่กระเป๋าว่าสนุกมาก ถูกใจใช่ไหมถูกใจนะฮะพี่บอกว่าเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้วันโกนนะครับจะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับคืนนี้วันโกนครับคืนนี้วันโกนคืนปล่อยผีแดน3แดนโลกธาตุแดนโลกธาตุสามารถติดต่อถึงกันได้พรุ่งนี้วันพระเอาวันไหนเล่าเรื่องผีกันดีจ้าดีเจเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้หาเรื่องผีมาให้ดีเจเล่าดีกว่าจะได้หาเรื่องราวมาเล่าให้คนฟังบ้างนะฮะครับพี่บอกว่าชอบปล่อยปลาใช่มั้ยฮะมาดูเรื่องราวของการปล่อยปลาซะดีกว่าพี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะนะฮะลุงแป๊ววันนี้เจครับตอนนี้อยู่กับต้นไม้ตอนนี้ฝนกำลังตกจ้าดีเจไหนก็ดูสิฝนกำลังตกหรอนี่ส่งภาพมามีเสียงใช่ไหมพี่โรงเรือนลุงแป๊ะนะครับ
1: กำลังตกครับดีเจ
0: โรงเรือนสวยจังลุงแป๊ะมีดอกไม้นานาชนิดเลยนะดอกโพยเซียนนะฮะแล้วก็มีโรงเรือนข้างบนที่เป็นผ้าคลุมเนาะที่เป็นลักษณะของผ้าคลุมใสอะผ้ายางผ้าเต็นท์ใสๆฮะคลุมข้างบนอยู่นะนี่เป็นโรงเรือนของลุงแป๊ะนั่นเองครับดีเจวินครับปล่อยตัวเงินตัวทองผิดกฎหมายไหมฮะ ผิดหรือไม่ผิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมาดูนี่ก่อนพี่โอนะฮะปล่อยอย่างไรให้ได้บุญไม่ได้โทษนะฮะสัตว์น้ำที่ควรปล่อยนะครับในช่วงของการเข้ามาสาหรือว่ามันพระต่างๆนะฮะเขาบอกว่าแน่นอนฮะปลาที่ปล่อยง่ายสุดก็จะเป็นพวกปลาดุกอุ้ยนะฮะปลาดุกอุ้ยนี่คือส่วนหัวจะมีความโค้งมนถ้าหลายคนดูไม่ออกเนาะปลาดุกอุ้ยเนี่ยส่วนหัวป้านจะเป็นรูปรอยป้านนะแล้วก็โค้งมนหน่อยนะฮะปล่อยในคลองหรือว่าหนองบึงต่างๆได้นี่เขาเรียกว่าปลาดุกอุ้ยเนาะปลาดุกด้านครับปลาดุกด้านเนี่ยส่วนหัวค่อนข้างจะแหลมหน่อยมันจะแหลมมันจะไม่ป้านมันจะไม่แบบเหลี่ยมๆนะฮะปล่อยตามคลองหนองบึงได้หมดเลย

ปลาช่อนก็ปล่อยได้ครับปล่อยตามคลองหนองบึงต่างๆได้ปลาช่อนนะฮะแล้วก็ปลาที่สามารถปล่อยได้ก็จะมีพวกปลาตะเพียนนะฮะปลาตะเพียนนะครับปลากระแหกระแหกับตะเพียนนี้ก็คล้ายๆกันแต่สีจะมีตรงครีบจะมีความเป็นสีส้มกว่านะกว่าตะเพียนนะครับปลาตะเพียนทองนั่นก็จะเป็นสีทองเลยนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็ปลากาดำอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันปลากาดำก็จะเป็นสีดำยาวๆหน่อยนะฮะมีครีบยาวนิดนึงแล้วก็ลำตัวก็จะยาวกว่าแล้วก็ปลาไหลอันนี้เราเห็นตามหนองบึงทั่วๆไปอยู่แล้วนะฮะส่วนปลาที่ไม่ควรปล่อยนะครับต้องระมัดระวังเลยนะก็คือปลาหมอคางดำอันนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันจะไปไล่กินปลาที่เล็กกว่าเนาะปลาอันปลาหมอมายันนะปลาหมอมายันนี่คล้ายๆปลาหมอคางดำเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีลายที่แบบดำกว่าหน่อยนึงลายแล้วมันจะมีลักษณะของเกล็ดที่เป็นยาวๆเหมือนงูเหลือมอะฮะยาวๆยาวๆเป็นริ้วๆริ้วๆลงมาแต่ปลาหมอคางดำมันจะไม่มีเกล็ดที่เป็นริ้วๆเนาะที่เป็นสีที่เป็นสีดำสีขาวสลับกันเหมือนเป็นแถบม้าลายอะปลาหมอมายันจะเป็นคล้ายๆม้าลายตรงกลางมันนะฮะแล้วก็ปลาหมอบัตเตอร์นี่ออกแนวน่ากลัวนิดนึงนะฮะแนวก็เรียกว่าสยองนิดนึงนะดำๆตัวอ้วนๆป้อมๆหน่อยนะฮะดูแนวหลอนๆหน่อยนะฮะปลาซ็อกเกอร์นี่หลายๆคนก็เคยเห็นเนาะยาวๆนะปลาเมื่อก่อนตอนเด็กเรียกว่าปลาซ็อกเกอร์ฟุตบอลปลาซ็อกเกอร์ปลาซักเกอร์เรียกว่าซักเกอร์ตัวยาวๆแล้วมีครีบมีหางยาวๆนะฮะปลากระพงนกยุงปลากระพงนกยุงยาวๆครับแล้วก็ลำตัวจะเป็นจุดๆๆๆคล้ายๆสีของนกยุงฮะทองๆดำๆกลมๆนะฮะหมายถึงว่าจุดมันนะจุดกลมๆดำๆนะคล้ายๆลายของนกยุงนะฮะแต่ครีบก็จะเล็กลงและตัวก็จะยาวๆนะฮะคล้ายๆปลาทูนิดนึงนะฮะแต่ใหญ่กว่าปลาดุกแอฟริกาอันนี้ตัวใหญ่สีดำดำสนิทแล้วก็มีทองๆส้มๆเหลืองๆผสมนิดนึงแล้วก็จะมีไอ้ตรงเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะหนวดมันยาวๆหน่อยนะครับเต่าญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าเต่าแก้มแดงเต่าตัวนี้มันจะมีความเป็นสีดำทั้งตัวตัวเขาก็จะดำๆหน่อยดำๆลายๆนะฮะปกติเต่าทั่วไปถ้าตัวของเขาคอหรือแขนหรือขาเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นสีสว่างเนาะอันนี้จะเป็นสีดำเลยนะครับกุ้ง crayfish นะครับออสเตรเลียนี่กุ้งนี่มีสีสันสวยงามมากมีสีแดงสีเหลืองสีส้มมันจะผสมเหมือนนกแก้วฮะอยู่ในสีอยู่ในตัวมันเลยทั้งครีบทั้งกระดองอะไรทั้งมันหมดเลยมันจะเป็นสีหมดเลยนะฮะแล้วก็กุ้ง crayfish นะครับอเมริกันจะเป็นสีส้มสีแดงทั้งตัวเลยนะครับอันนี้ก็ห้ามปล่อยเหมือนกันอันนี้คือห้ามปล่อยเพราะว่ามันจะไปกัดกินไปทำลายพวกอื่นๆนะครับสัตว์น้ำตัวเล็กตัวน้อยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกสัตว์น้ำกลุ่มกินเนื้ออย่างเช่นปลาชะโดนี่ก็ห้ามปล่อยเหมือนกันนะครับปลาชะโดยาวๆนะฮะแล้วก็ปลาลูกผสมนะฮะปลาลูกผสมข้ามสายพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยอะไรเงี้ยปลาที่เขาเอาปลามาผสมกันได้มาเป็นปลาชนิดใหม่นะฮะนี่ก็ห้ามมาปล่อยเพราะมันจะไปกัดกินเหมือนกันนะครับหากมีสัตว์น้ำที่ไม่ถูกต้องก็เอาไปส่งเจ้าที่กรมประมงได้ใกล้บ้านคุณผู้ฟังนะฮะอย่าปล่อยลงน้ำนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ปลาตัวอื่นตายและที่สำคัญคือมันแพร่พันธุ์ไวมากถ้ามันลงไปน้ำสัก 2-3 เสียตัว10ตัวมันแพร่พันธุ์กันปุ๊บปั๊บปั๊บสักพักเต็มเลยแล้วมันจะกัดกินปลาตัวเล็กตัวน้อยตายหมดเลยแล้วก็ยิ่งถ้ามันลงสู่แหล่งน้ำที่กว้างขึ้นมันก็จะขยายพันธุ์ไวมากปลาพวกนี้จะขยายพันธุ์ไวมากเลยนะฮะใครที่ทำความผิดและฝ่าฝืนนะครับจะมีโทษปรับสูงถึง2ล้านทีเดียวนะฮะถ้าเขาทราบแล้วมีปริมาณเยอะนะครับแล้วก็มีโทษจำคุกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมประมงนะครับที่ได้มีการลงเอาไว้นะฮะเขามีโปสเตอร์ด้วยนะอยากได้มาเดี๋ยวส่งให้นะฮะอยากเห็นไหมในโปสเตอร์ของกรมประมงเขามีรูปปลาแต่ละชนิดเลยเรียงไม่เห็นเลยนะฮะก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันครับนะพี่พันศักดิ์ว่าสวัสดีครับขอฟังเพลงฝันของพี่โตซิลิฟูหน่อยครับทักทายพี่พันศักดิ์เลยกันละกันนะครับแล้วก็พี่ทวิตกี้บอกว่าสวัสดีครับดีเจวินเซฮายครับพี่นะฮะพี่เอมบอกว่าชอบปล่อยปลาดุกอุยปลาดุกแถวบ้านกบปลาหมอจ้าดีเจอ๋อดีนะฮะพี่เอาตามความเหมาะสมเนาะตามความเหมาะสมนะครับเอาละครับอุ้ยเวลาไวจริงเลยเข้ารายการมาจากนี้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วอ่ะขอเปิดเพลงโจ๊ะๆหนึ่งเพลงได้ไหมรำอย่างเดียวครับน้องอาร์มนนท์ปรางโจ๊ะๆกันช่วงนี้กันละกันครับนะใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวจริง

คุณสตรีขี้เมานะครับไหนใครเป็นแบบนี้บ้างเอ่ยนะฮะรำอย่างเดียวครับดีเจลบเรินเหรอฮะลบลองทับเสียงหน่อยไหนคนใต้ช่วยทำเสียงให้ดีเจดูหน่อยฮะลบเรินนี่เขาจะพูดว่าไงลบเรินนี่คือกลับบ้านนะทำไมบางที่เรียกว่าลบบานทำไมบางที่เรียกว่าหลบเรินแหมพี่โอว่าอยู่ทางใต้มานานหลบเรินนี่แปลว่ากลับบ้านนะดีเจนะฮะบนล่างแต่เนี่ยพริ้วลงติ๊กตงชาวสลบกลางคืนลุงแป๊บวันนี้สิครับส่งรูปปลาให้ดูหน่อยแล้วส่งรูปปลาให้ดูหน่อยอ่ะส่งให้ดูเลยนะนะครับก็ได้จะเข้าสู่ 5:00 น 4:00 นกันแล้วนะครับมายังค้างอีกหลายเพลงที่คุณฟังส่งมาเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางมณฑลิกกันเลยละกันมีเวลาชั่วโมงเดียวทางมณฑลิกเนาะเดี๋ยว 4:00 นจะเป็นช่วงของรายการลูกทุ่งต่อนะครับก็มาฟังสตริงกันสักหน่อยอาจจะแบบเรียกว่าเพลงแนวสไตล์กระโชกกระชากหน่อยนึงนะฮะป้าๆลุงๆบางคนอาจจะรู้สึกแบบร้อนจังเลยดีเจไม่เป็นไรถือว่าได้ฟังดีเจพูดคุยเนาะจะได้ไม่เหงากันเป็นรายการสดไงเมามอยกันได้ในช่วงเวลาของบ่าย 3:00 ถึง 4:00 นก็จะมีข่าวสารต่างๆมาให้ฟังกันเล็กๆน้อยๆสั้นๆกันนะครับนะฮะเพลงแกล้งจากซีรีฟูครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลัง 4:00 ออนไลน์ดีกันต่อนะครับช่วยแกล้งหน่อยได้ไหมแกล้งทำเป็นว่ารักได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวสารต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อหลายๆเรื่องราว

0: ็นไงบ้างล่ะร็อกไหมล่ะเพลงนี
1: ้สุดยอดนะฮะอะไรจะร็อกขนาดนี้นะฮะเพลงฝันนี่ครับจากซิลิฟูครับก่อนหน้าเป็นเพลงแกล้งครับ
0: ถูกใจพี่เอกสุดว่าเอาอีกครับดีเจครับมันมากเลย อย่าเพิ่งเป็นลมเป็นแรงกันนะฮะ
1: สวัสดีก้อยลาดพร้าวเล็กๆกันนะฮะก้อยนึกว่าจะไม่มาแล้วแอบฟังเหรอก้อยส่งเพลงอะไรมาเนี่ยฮะอาใหม่และเอ็นจอยจูนใหม่ละแหม
0: เมื่อกี้เราฟังเพลงร็อกจากรุ่นพี่นะครับตาโตซิลิฟูบางโตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังชินนี่ร็อกสักสองเพลงได้ปะเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงเมื่อกี้ร็อกกันหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคนฟังที่ไม่มาแนวธีมร็อกอาจจะแบบเฮ้ยดีเจครับร็อกไปหน่อยแต่เปิดร็อกก็ทำให้ตาเปิดได้เหมือนกันนะฮะเพลงนี้มักคงอยากฟังครับเป็นของเจนซีเพลงนี้ต้นฉบับจริงแล้วเป็นของอีโบลานะครับแต่เอามาร้องโดยอีกหนึ่งวงครับPaper Planes เจ้าของเพลงทรงยังแบดแซยังบอยแต่ว่าเขานำเพลงนี้มาโคเวอร์ครับชื่อเพลงว่าวันที่ไม่มีจริงนะฮะเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ศิลปินเจนซีของของแกรมมี่นะฮะเขาจะนำเพลงเก่าๆของของแกรมมี่ไอซ์แล้วของแกรมมี่ยุคนั้นนะครับมาทำใหม่มาทำดนตรีใหม่ในรูปแบบของตัวเองเมื่อวานที่เจมินเปิดเพลงนั้นไปไงที่เมื่อวานที่แกงไปอะจำได้ปะที่ทำเสียงเป็นเจนซีฮะลองฟังเจนซีเจนแซดในเวอร์ชันนี้บ้างว่าเป็นไงบ้างครับ2เพลงจากเจนซีครับ Paper Planes นะครับแล้วก็ Full Step

บอกว่าเวอร์ชันนี้ดีนะอันนี้โอเคเนาะที่ชื่อว่าล็อกนะดีนะที่เปิดเพลงสิงห์เจ้าของเพลงทรงอย่างแบดไงคือน้องเนี่ยเขาเป็นคนที่ร้องดีอยู่แล้วเป็นคนฉลาดเวลาพอเขาสัมภาษณ์เขารู้เป็นคนที่ร้องไม่แอบเสียงเปิดเพลงนี่นะแต่ว่าเจอเพลงเมื่อวานไปที่ตายไปเลยขออีกสักเพลงได้ไหมอันไหนมาแนวเจนซีเจนแซดแล้วมีเพลงตัดใจของวง Full Step นะครับก็เป็นเจนซีเหมือนกันนะครับที่นำมาร้องใหม่ลองฟังดูไหมเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ทางแกรมมี่เขาจะเอานักร้องเก่าๆมาทำใหม่เขาเพลง Get Out ของอีโบลาได้ไหมฮะดีเจพอก่อนไหมเพลงล็อกนะฮะล็อกกันก่อนแต่เพลงอื่นไม่ได้ฟังนะพี่นะเดี๋ยวร็อกเกินคุณผู้ฟังก็จะเบื่อนะอยากฟัง Day One ของ Enjoy ร้องนะฮะรอแป๊บหนึ่งยายก้อยเดี๋ยวรอเข้าช่วงเพลงช้าจะเปิดให้มีของโบกี้ไลด้วยเดี๋ยวช่วงเพลงช้าจะเปิดให้มีของดาด้วยอ่ะเดี๋ยวเพลงช้าจะเปิดให้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะ

แล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าตัดใจนะครับจาก Genie Record Genie Rock นะฮะจากวง Full Step มันเองนะครับเดี๋ยวจินว่านะพี่โอ้นะบางวงนี่นะเขาที่เขาแอบเสียงห่อลิ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำตามสไตล์ของเขาเฉยๆแต่ถ้าร้องปกติก็ลองได้นะร้องปกติก็ลองได้นะนะสองเพลงนะครับจาก Genie Rock Genie Record นะครับตัดใจนะแล้วก็เมื่อกี้วันที่ไม่มีจริงนะจาก Paper Play นั่นเองนะฮะแต่เมื่อวานนี้ไม่ไหวจริงๆนะเมื่อวานนี้ฟังไม่ก้อยเมื่อวานนี้จะวินเปิดเพลงที่ทางศิลปินแกรมมี่จินนี่ร็อกนะครับเขานำมาร้องใหม่ก็คือเพลงไม่อยากทำให้ลำบากใจเมื่อวานนี้เปิดไปโอ้โหแหกบ้านแหกเมืองเลยทีเดียวนะฮะนี่

ร้องดีกว่าเมื่อวานก้อยบอกเอาไว เคยเชิญครับขอเพลงอยู่ไม่ไหวของอุโน่เหล่าทองหน่อยฮะเขาบอกว่าเป็นอาการของคนที่เสียใจจนสติแตกครับดีเจอ๋อมันเป็นอาการของคนที่เสียใจจนสติแตกใช่ไหมฮะมาร์คบอกว่าชัดกว่าเมื่อวานมากครับดีเจไม่ได้อิ่มโดนแกงไม่อันนี้ไม่แกงฮะแต่ดีเจว่าวงอันนี้วงเนี้ยเดี๋ยวไว้ให้ครับนี่เขาเป็นอะไรที่แบบแปลกดีนะยังไม่เคยเห็นเขาสัมภาษณ์หรือว่าต้องไปตามดูในคลิปว่าเวลาเขาพูดปกติเขาพูดยังไงนะเขาพูดเหมือนเขาร้องเพลงหรือเปล่าหรือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าสไตล์ดนตรีเขาจะประมาณนี้ดนตรีดีนะอย่างเราดนตรีดีกังวานกล้องกังวานดีนะฮะแต่ร้องนี่ไม่ไหวจริงนะ

0: ายจบเท่านี้ก่อน แต่ในส่วนของอันนี้เขาร้องดีนะในส่วนของตัวโน้ตเขาตรงนะตัวโน้ตเขาตรงคีย์หมดเลยนะฮะตัวโน้ตโดเรมีทุกอย่างมันตรงคีย์หมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยการทำเสียงเฉยๆนะครับการทำเสียงมันดูแปลกๆแปลกๆมันอาจจะเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนคงจะมันเหมือนลุลาฮะตอนลุลามาตอนแรกก็ตลกมากเลยตอนตุ๊กตาหน้ารถเนี่ยจะเป็นทุกข์เกตานารถดันฉันนั้นแห่งความรักตอนแรกๆอะฮะขนาดเจเนฟเฟอร์คีมยังหัวเราะเลยใช่ไหมอยากให้รู้จะอยู่เคียงข้างจะไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนแค่น้อยตอนสมัยแรกๆที่ลุลามาตอนแรกไงตอนนั้นคนอะไรอย่าใครทำให้ร้องเพลงแบบนี้นะพอสักพักนึงมันก็เริ่มเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นรูปแบบการร้องที่เป็นมาตรฐานของเจนซีมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นปกติของเจนซีเจนแซดไปแล้วนะครับ พี่จุ๊บวันนี้เจอครับตลกมากนะฮะพอแล้วไหมพอแล้วนะอย่าให้ได้เจอหลอกให้ได้เจอแกล้งจนแกล้งจนซีอีกนะฮะเหมือนคนนี้ครับอูโน่เหล่าทองครับแต่จริงๆคนนี้เขาเสียงก็ดีแต่เขาทำแอปเสียงเฉยๆว่าเป็นเสียงไม่ดีนะฮะเขาเสียงก็เพราะอยู่แล้วเอ๊ะไม่ใช่เพลงนี้สิคนละเพลงคนละเพลงคนละเพลงคนละเพลง
1: ตั้งแต่เธอเดินออกจากฉันไป
0: พี่ชามเบิร์ดวันดีเจครับทำไมชอบเพี้ยกชาวบ้านจังเลยเรื่องจริงอ่ะ

เมื่อกี้ดีเจวินแกงเจนซ่าเจนซีต่อด้วยเพลงนี้ช่างเข้ากับมาครับอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วดีท่านนะที่ไม่ได้เปิดเวอร์ชั่นร้องสดตอนนั้นนะฮะเอาจริงๆนะมาคุงจริงอุนุเหล่าทองนี่เขาเป็นคนเสียงดีนะเสียงดีแต่ว่าเขาเล่นแค่เล่นเฉยๆเล่นให้มันมีสีสันด้วยสไตล์ของเจนซีเจนแซดไงนะครับนะครับเสียงเพราะอยู่แล้วคนนี้เสียงเพราะอยู่แล้ว นี่เดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้ดีกว่าพี่โอ้เห็นข่าวเมื่อวานที่มีการแชร์กันไหมฮะเกี่ยวกับกรณีของคนจีนที่มาตบตีกันในประเทศไทยนะแล้วก็มีรปภนะฮะออกมาห้ามปรามแล้วก็มีการตีกันนะครับสะบักสะบอมทีเดียวแต่เป็นผู้หญิงนะเป็นสาวจีนคนหนึ่งเธอถูกรปภไทยทำร้ายอ้างว่าถูกรปภไทยทำร้ายแต่ว่าฝั่งไทยก็บอกว่าเนี่ยไปทำร้ายรปภก่อนเขาเลยทำร้ายตามเขาก็เลยมีการโต้ตอบกันล่าสุดทางแกรมมี่นะจีนเอ็มทีวีมีการแถลงข่าวแล้วนะครับนะออกแถลงการอีกฉบับนะครับแจ้งยุติข้อพิพาทระหว่างกันระหว่างกันด้วยดีนะฮะเดี๋ยวมาดูข่าวกันหน่อยหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปที่มีการแชร์กันเนาะนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังกันหน่อยกับเรื่องของการตีกันนะผู้หญิงนะผู้หญิงตีกับรปภแต่ว่าเป็นผู้หญิงคนจีนมาเที่ยวงานในไทยแล้วมีปัญหากันอะไรสักอย่างนะฮะขอเพลงเก่ายุค90 เพลงครับอย่ามาห้ามของบอยสเกาครับเดี๋ยวมี2ใจของดาด้วยมีนาฬิกาทรายของโบกี้ครับมีเดย์วันของ Enjoy June นะฮะของกินบ้านเฮาในไว้ช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเปิดให้นะครับรอก่อนมา

ายเก่าๆจาก Boy Scout นะครับที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยกันละกันอย่ามาห้ามอย่ามาห้ามเด็ดขาดเลยจ้ะมาขอหนึ่งเพลงไม่ซึ้งๆไม่ให้สักสองเพลงสองเพลงให้ฟังสองใจกับนาฬิกาทรายก่อนไหมเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันวันนี้ที่คุยน้อยนี่ไม่ใช่อะไรมากนะเพลงขอมาเยอะเดี๋ยวเปิดไม่ทันกันนะฮะขอมากันเยอะหลายเพลงนะฮะลดจังหวะให้เบาลงซึ้งๆกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราร็อกกันมาหลายเพลงแล้วนะครับ 4:28 นาทีตอนนี้ที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็อากาศปกตินะยังไม่มีฝนใดๆร้อนๆนะครับ

ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอครับเพลงจากดายโดฟินด้วยที่ฝากไว้ด้วยกันละกันเย็นๆในช่วงนี้เลยนะครับถูกใจพี่บอล นะฮะพี่บอลส่งภาพมาเมื่อกี้ไปเที่ยวนะครับแวะปราสาทที่ฝรั่งนะฮะปราสาทฝรั่งเนาะสวยๆนะที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นปราสาทสูงๆนะครับแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ของทิวเขานะฮะอากาศน่าจะเย็นสบายนะพี่เนาะนะอากาศน่าจะเย็นสบายส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะแตกต่างกับไทยตอนนี้มากตอนนี้ละอุมากนะครับแต่ก็มีเมฆดำอยู่นะบางส่วนนะครับต่างประเทศนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็แวะไปชมข้างในนะฮะเขาก็มีการจัดแสดงนะครับเป็นห้องจัดแสดงมีทั้งเหรียญนะครับมีทั้งเขาเรียกว่าเป็นของโบราณต่างๆที่ใน

ารมหาวิหารตรงนี้นะครับน้องเขาจะมีแบบแปลนต่างๆให้ดูด้วยนะครับว่ามุมนี้เป็นอะไรห้องโถงนี่นะฮะเราไปชมบรรยากาศเขาจะมีปราสาทอยู่ที่สูงๆครับสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของในเมืองนะครับของบ้านชาวบ้านต่างๆได้นะฮะอยู่บนที่สูงเห็นวิวภูเขาต่างๆด้วยอันนี้พี่บอลส่งมาให้ดูนะฮะสวยงามบรรยากาศดีมากเลยนะฮะนี่พาเด็กๆไปเที่ยวด้วยนะฮะส่งบรรยากาศมาก็เอามาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับนะใครไปเที่ยวไหนก็แชร์มานะครับนี่ฮะในต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์อากาศเย็นสบายนะฮะบอกว่าสวยมากเลยครับพี่เจบรรยากาศดีๆนะอยากไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันน้องบรรยากาศแบบนี้เนาะเดี๋ยวมีนาฬิกาทรายนะที่คุณผู้ฟังขอมานะครับนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนที่ขอมาในอีกสักครั้งแล้วกันเพลงนี้ขอไว้เมื่อกี้นะครับเดย์วันรอฟังนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวเรื่องแกรมมี่นะฮะตอนนี้ล่าสุดนี้ก็มีแถลงการออกจากแกรมมี่อีกฉบับหนึ่งแล้วนะฮะแจ้งยุติข้อพิพาทระหว่างกันและกันคนจีนมาดูมาเที่ยวงานเหมือนกับซีรีส์วายงานอะไรเงี้ยงานมิทติ้งงานคอนเสิร์ตของแกรมมี่ที่เขามีการจัดซีรีส์วายปรากฏว่าไปแย่งคิวเขาไปแย่งคิวเขาทางการ์ดก็เลยเชิญออกมาปีสุดท้ายมีปัญหากันตบตีกันนะฮะกับการ์ดนะฮะเดี๋ยวมาเล่าย้อนให้ฟังแล้วล่าสุดนี้คดีความไปถึงไหนแล้วนะฮะคนจีนนี่วุ่นวายจริงๆเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังนะฮะ

เอาละฮะจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายครับเงินจากโบกี้เลออนที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะนาฬิกาทรายนาฬิกาข้อมือนะฮะคุณฟังมาดูเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยคนจีนนี่เยอะมากเลยนะครับที่มาท่องเที่ยวแล้วก็มาคือมีทุกอย่างนะคนจีนเนาะเขามาทำธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำนะฮะมาท่องเที่ยวมาอะไรอะมาพักผ่อนมากมายต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียทีนี้เมื่อเขานำพลเมืองของเขามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากฟรีวีซ่าสามารถเข้าไทยได้อย่างรวดเร็วทันใจนะฮะมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกันคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าดาราไทยซีรีส์วายฮะซีรีส์วายคือซีรีส์ก็คือหนังละครซีรีส์ฮะที่อยู่ในโซเชียลเนาะที่อยู่ในออนไลน์หรือว่าอยู่ในทีวีซีรีส์ชายหญิงอะไรก็ตามแต่เรียกว่าซีรีส์วายนะฮะมันก็จะมีคนจีนบางส่วนนะที่เขาว่าเป็น FC เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสาวไทยหนุ่มไทยเท่านั้นนะครับที่เป็นคนติดตามดูซีรีส์ดูหนังซีรีส์วัยรุ่นเจนซีเจนแซทั้งหลายอยู่ในโซเชียลต่างๆเนี่ยก็มีในส่วนของคนจีนเหมือนกันที่เป็นสาววายเหมือนกันที่มาเที่ยวในไทยแล้วเมื่อวานก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีสาวจีนคนหนึ่งนะจริงๆมีเยอะมากหลายคนนะฮะเขามาสร้างความวุ่นวายให้กับงานของแกรมมี่นะฮะจีนBMTVเมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมเหมือนกับมีตติ้งนะฮะเจอแฟนคลับเอาดาราศิลปินของแกรมมี่ซึ่งเป็นซีรีส์วายนะฮะคนที่แสดงซีรีส์มาเจอแฟนคลับมีงานขายหนังสือมีต่างๆมีกิจกรรมต่างๆมากมายและมีจังหวะหนึ่งที่หญิงสาวคนญี่ปุ่นคนจีนคนนี้พยายามจะแซงคิวนะเขาจะมีการเอาของตัวเองไปวางเหมือนถึงว่าคนที่ไปเข้าคิวปั๊บเขาก็จะเอาของไปวางนะว่าฉันจองที่นี่แล้วนะอะไรวันนี้นะฮะก็ปรากฏว่านางก็เหมือนกับบุกเข้ามาแล้วก็แซงคิวอย่างเงี้ยลองดูหลายๆคนน่าจะเห็นจากคลิปที่มีการแชร์กันใช่ไหมฮะเนี่ยเสียงกรีดนี่ไม่ใช่คนกรีดดารานะฮะคนกรีดผู้หญิงคนนี้นะฮะว่าทำไมทำพฤติกรรมแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มีช่วงจังหวะชุลมุนกันที่เนี่ยรปภ.นะฮะลากตัวเธอออกมารปภ.ผู้หญิงนะแล้วนางก็พยายามจะถีบรปภ.ต่างๆนานามาแล้วก็ตัวของรปภ.ก็ล็อกคอไว้นะฮะแล้วก็ล้มกลิ้งกันบนทางนะฮะมีการตะลุมบอลกันนะฮะรปภ.เป็นผู้หญิงหมดนะฮะส่วนการ์ดผู้ชายก็ยืนดูคุมห่างๆอยู่นะฮะเพราะนางใส่เสื้อสายเดี่ยวมาเสื้อสายเดี่ยวจะหลุดเป็นช่วงๆนะฮะเขาต่อยกันพวกดูสิเขาต่อยกันอะไรเงี้ยวุ่นวายนะฮะก็คือตัวของรปภ.พยายามจะกอดรัดฟัดเหวี่ยงนะฮะล้มลงนะฮะและใส่เสื้อผ้าเนาะนะฮะทีนี้ตัวหลังจากนี้หลังจากที่มีการเรื่องดราม่าออกมานะครับทาง TVMTV ก็วุ่นวายสิก็เลยแถลงการว่าเนี่ยเราได้มีการไล่กาดออกหน้าที่ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุกับในส่วนของผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็ปรากฏว่าทัวร์ก็ไปลงแกรมมี่ JBMTV อีกนะฮะว่าทำไม่ถูกนะคุณดูไม่เคยเห็นไม่ใช่เหรอว่าตัวของไอ้ตัวผู้หญิงคนเนี้ยคนจีนเนี่ยมันทำผิดเองคุณมาไล่อากาศออกทำไมอะไรเงี้ยฮะก็เลยทัวร์ก็ไปลงทางแกรมมี่อีกนะฮะทัวร์ไปลง JBMTV ออกอีกนะฮะล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทาง JBMTV ก็มีการแถลงการฉบับที่ต่อมาบอกว่าแจ้งกรณีการหยุดความดราม่าก็ประมาณว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการเคลียร์กันแล้วนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะออกแถลงการอีกฉบับแจ้งยุติข้อพิพาทระหว่างกันด้วยดีนะฮะก็ในข้อมูลก็ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุความวุ่นวายนะครับของสาวจีนกับการ์ดของทาง JBMTV ที่ได้มีการว่าจ้างให้มาคุมงานนะครับจนกระทั่งมีการตะลุมบอลกันนะฮะล้มกลิ้งกันได้รับบาดเจ็บกันนะฮะล่าสุดทั้งสองฝ่ายได้พบคุยกันแล้วนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกันและกันนะฮะจนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันด้วยดีโดยได้ถอนคำร้องทุกกล่าวโทษไม่ติดใจดำเนินคดีอีกต่อไปนะฮะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลบโพสต์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์แบบนี้ออกไปนะโดยสมัครใจแล้วนะฮะคือก่อนหน้าจะมีดราม่าเนี่ยมันมีสถานทูตจีนประจำประเทศไทยได้โพสต์ก่อนบอกว่าเนี่ยประเทศไทยทำเกินกว่าเหตุทำรุนแรงนะฮะการทำเข้ามาทำร้ายร่างกายคนจีนสาวจีนอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาไม่ได้พูดถึงไงว่าสาวจีนพยายามจะแย่งคิวไงประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ไม่พอนะพอแย่งคิวเสร็จปั๊บแกรมมี่ก็ได้ไล่กาตัวเองออกอีกด้วยซึ่ง

0: ถูกต้องไง
1: เขาทำถูกแล้วไงฮะอะไรเงี้ยนะฮะทัวร์ก็เลยไปลงทาง GMMTV ตัวนี้ก็คือเจรจากันเสร็จแล้วว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วนะฮะแต่ดูจากในคลิปเนี่ยหญิงชินคนนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะนะดูถ้าจะเป็นคนเอาแต่ใจและคนขี้อารมณ์เจ้าอารมณ์มากๆเลยนะฮะก็เป็นเจนซีฮะเจนซีของประเทศจีนเจนซีของจีนน่าจะประมาณยุคสมัย20ต้นๆ21 22คนจีนนะฮะเอาแต่ใจจะแซงคิวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะฮะนี่ขนาดอายุแค่นี้นะถ้าอายุสัก40 50เป็นมนุษย์ป้านี่จะแค่ไหนเนาะคิดดูเนาะ ก็เป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในออนไลน์นะฮะคุณฟังที่มีการนำเสนอกันนะครับเนาะไปหา Enjoy Jun ก็มีเยอะเหมือนกันนะก้อยบอกว่าก้อยนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสาววัยเหมือนกันนะฮะไปหา Enjoy Jun ก็มีแบบนี้เหมือนกันเอาเก้าอี้มายืนข้างบังเราบ้างไม่สนคนข้างหลังเลยเสียงดังกระแทกเบียดกันนะฮะไม่มีขอโทษเลยเห็นไหมคนที่เคยไปงานคอนเสิร์ตมิทติ้งเนี่ยจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ดิฉันก็เคยเจอเหมือนกันนะครับต่างฝ่ายก็ต่างแย่งเข้าไปหาดาราที่ตัวเองชอบไงนะฮะจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนาะพี่พัดหัวดิฉันครับคนจีนเขาคิดว่าเขามีสตางค์เยอะบังคับเลยทำแบบนี้ก็อาจเป็นได้พี่เขาคิดว่าเขาอาจจะข่มคนไทยได้ป่ะข่มคนไทยได้เนาะแล้วได้หนุ่มเนาะให้หนุ่มเคยเจอไหมฮะเคยเจอคนแย่งคิวดูดวงไหมฮะท่านหนุ่มนี่เคยเจอคนแย่งคิวดูดวงมีมนุษย์ป้าคนหนึ่งมนุษย์ลุงคนหนึ่งนะฮะท่านหนุ่มกำลังจะดูดวงพอดีนะฮะวิ่งเข้ามาแต่ดูดวงก่อนคนแก่ว่าที่หลังก็บอกงี้เขาบอกว่าท่านหนุ่มหน้าเท่าเป็นคนแก่ที่หลังให้คนหนุ่มคนวัยรุ่นดูก่อนนะฮะ พี่บอลวันนี้เจอครับคนจีนอยู่สวิตก็เยอะนะดีเจอ๋อเหรอฮะคนจีนนี่เข้าไปทุกที่เนาะทั่วโลกจริงเพราะว่าได้เข้าใจว่าประเทศเขาคนจะเยอะเกินนะฮะพอเยอะเกินปั๊บมันล้นประเทศนะฮะเราไม่ให้ทำให้เขาเรียกว่าการอยู่อาศัยมันยากมันลำบากนะครับเนาะนะครับเนาะอ่ะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงนะฮะที่ก็อยากฟังครับสาววาย Day 1ของ Enjoy June นะครับการวันล่าสุดจัดงานให้จูนก็มีแต่คนจีนมาเยอะเหมือนกันอ๋อเหรอเอ๊ะทำไมคนจีนเป็นสาววายเยอะก็แปลกดีเนาะก็ดีนะแต่ว่าไม่มีปัญหาถึงขั้นเหมือนงานแกมมี่ตรงนี้ใช่ไหมฮะงั้นฟังเพลงของ Enjoy June ครับชื่อเพลงว่า Day 1เป็น cover เนาะที่เขาร้องไว้ในคอนเสิร์ตเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะจะมีเสียงกรีดเข้ามาแทรกด้วยนะฮะนะสำหรับเพลงนี้ครับนี่คือ Day 1ครับ Enjoy June ครับอัดมาจากหน้าเวทีนะเสียงอาจจะมีรบกวนนิดนึงนะฮะเสียงแทรก

นี่คือเพลง Day 1 นะครับของ Enjoy June ที่ก้อยอยากฟังด้วยนะครับ Day 1 ก็คือวันแรกนะเธอจำได้ไหมวันแรกที่เราได้เจอกันน่ะเธอยังจำวันนั้นได้ป่ะวันที่เราแบบมีความรู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะส่งมาครับเปิดให้ฟังด้วยนะครับใกล้จะ5โมงเย็นแล้วคุณผู้ฟังเวลาไวจังเลยก้อยจะ5โมงเย็นแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่โออยู่ที่ที่ไหนอ่ะ สักที่นึงนะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเหรอฮะกำลังมีน้องหมา1ตัวนอนขวางประตูอยู่นะฮะไม่ให้เข้านะฮะจะเดินเข้าห้างซะหน่อยนะยืนขวางนอนขวางประตูอยู่เลยฮะนะครับอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะนอนสบายเฉิบทีเดียวนะฮะเอริสคลินิกโครงการ The Cheater นะครับโชคชัย4นะครับนะครับเอริสคลินิกนะฮะไม่ใช่เอลิสนะคนละอันกันนะอ่านออกคนละแบบกันนะฮะแหมถูกใจก้อยนะจ๊ะถูกใจก้อยก็เปิดให้ฟังแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวยามเย็นวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง5โมงเย็นนะฮะเย็นนี้พี่เพชรส่งภาพมามีรุ้งออกด้วยดีเจโอ้ทางเส้นไหนพี่แสดงว่าทางนู้นฝนน่าจะเพิ่งหยุดตกไปหรืออย่างไรมีรุ้งออกมาด้วยนะครับนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้า5วินกันแล้วนะฮะฟังเพลงพอได้กันตรงนี้เดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางนะฮะวันนี้วันอังคารที่28เดือนกรกฎาคมนะครับวันหยุดของหลายๆคนวันนี้รถน่าจะไม่เยอะเนาะหลายๆเส้นทางน่าจะเบาบางลงหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าโรงเรียนปิดแต่บางโรงเรียนก็เปิดนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนนี้คุณฟังครับมันแล้วแต่ผู้บริหารแล้วแต่ผอ.อย่างโรงเรียนข้างๆ VP Radio แล้วก็เปิดนะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่เขาเปิดนะฮะบางที่ก็ปิดอย่างดารินดานี่ปิดยาวเลยโรงเรียนดารินี่ปิดยาวเลยนะครับแล้วแต่ผอ.ว่าจะให้เปิดปิดวันไหนเขาเรียกว่าตามอำเภอใจได้เลยนะฮะ

0: เสียงแบบทรงพลังมากเนาะโบกี้ไลออนโบกี้ไลออนกับนี่กับพี่โอมนะฮะทำไมเจ็บไม่จำแล้วถูกใจนะฮะสำหรับเย็นนี้กับเพลงพอที่เสิร์ฟให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะเอาละใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงเย็นเนาะเวลาไวเหมือนกันนะพี่ทนายหนุ่มครับจะไปทำบุญไหนไหมพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาเขาตักบาตรเป็นเป็งพุธวันไหนนะเพ็ญพุธนะฮะเป็งพุธอ่ะเออนะทางเหนือเขาจะมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรตอนเที่ยงคืนนะครับในการเข้าสู่วันเข้าพรรษาและเข้าสู่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็จะเป็นประเพณีเนาะก็ถือว่าหลายคนก็คงจะมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญกันนะฮะนะครับก็เป็นช่วงเวลาของการจะเข้าสู่หน่องเข้าพรรษานะฮะตั้งใจทำบุญตั้งใจปฏิบัติอะไรก็ขอให้มีความสุขตามกันละกันเนาะนะครับเดี๋ยวดีเจขอไล่ดูก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยว28นี้นะครับถึง30นี้นะฮะเราจะมีโอกาสได้ดูฝนดาวตกด้วยคุณฟังเราจะมีโอกาสได้ดูฝนดาวตกด้วยคุณฟังโอ้โหใครที่เป็นคนที่ชอบความสวยงามบนท้องฟ้านี่ต้องดูเลยนะฮะสมาคมดาราศาสตร์ไทยเผยนะครับ28วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับจะมีฝนดาวตกนะครับเขาบอกว่า
1: ปล่อยใจเข้าข้างตัว
0: จะมีฝนดาวตกจริงครับแต่ว่าโอกาสเกิดจะน้อยหน่อยเป็นฝนดาวตกที่มีอัตราการตกต่ำนะฮะค่าอัตราการตกถือว่าน้อยนะฮะเกิดในช่วงฤดูฝนด้วยถ้าท้องฟ้าปิดก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าหากว่าใครโชคดีเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นฟิวหนึ่งก็เป็นได้ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์เพ็ญด้วยซึ่งแสงจันทร์มันค่อนข้างจะสว่างนะครับมันอาจจะไปรบกวนแสงดาวตกที่มันตกลงมาถ้าใครเห็นก็ถือว่าโชคดีนะครับเนาะอันนี้ก็เอามาไล่ฟังกันละกันในส่วนของฝนดาวตกในปีนี้นั่นเองครับคุณฟังหลายคนก็เคยเห็นเนาะตอนเป็นเด็กเนาะฟิวน่ะตกลงมาพ่อผมก็บอกว่าอย่ามือชี้นะเดี๋ยวนิ้วจะขาดนิ้วจะกุดอะไรเงี้ยนะฮะตอนเด็กหลายคนน่าจะเคยโดนเตือนเนาะอย่าเอานิ้วชี้นะเวลาเห็นดาวตกให้อธิษฐานอะไรอย่างงี้นะฮะคืนนี้ดาวเต็มฟ้าดีกว่าสักเพลงนะครับจะ5โมงเย็นแล้วตอนนี้นะครับ

พลงความหมายดีๆนะครับจากพี่ปราโมทวิเลปานะด้วยนะครับคืนที่ดาวเต็มฟ้านะครับเตือนระบาดเรื่องแบงค์ปลอมกันสักหน่อยดีกว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางจังหวัดหนึ่งในโซนภาคใต้นะครับนะเขาบอกว่ามีคนเอาแบงค์ปลอมเนี่ยมาหลอกนะครับให้เติมสตางค์โอนสตางค์นะฮะคุณผู้ฟังนะครับแบงค์ปลอมระบาดนะครับเนียนให้ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของไหวพริบดีจับพิรุธทันนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นู่นนะฮะที่ชุมพรนะฮะริมถนนสายชุมพรสัพพลีแหละฮะอำเภอปทิวนะฮะก็มีร้านมือถือแห่งหนึ่งนะฮะเขาเปิดให้บริการอยู่ดีๆก็มีวัยรุ่น2คนขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดนะฮะแล้วว่าอ่ะพี่โอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อยสิมีเงินอยู่เท่าไหร่5,000 บาทเขาก็เอ๊ะหยิบเงินมาดู 5,000 บาทโอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อเจ้าของร้านตรวจเช็คดูปรากฏว่ามีแบงค์จริงเพียงแบงค์เดียวไอ้ที่เหลือ4แบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ปลอมเพราะเขาจะมีอุปกรณ์ตรวจนะมีปากกาที่เรืองแสงเนาะมีไอ้แสงอะไรเนี่ยนะของเลเซอร์ของเขานะฮะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยน้องอันนี้ไม่เป็นแบงค์ปลอมนะน้อง3คนไอ้2คนก็บอกว่าไม่รู้ได้มาอีกทีนึงพี่นะเจ้าของร้านบอกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะคืนให้แค่แบงค์จริงนะเอาไป1,000ส่วนไอ้ที่เหลือ4แบงค์พี่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานแจ้งตำรวจพอบอกงี้ปั๊บไอ้2คนนั้นวิ่งออกจากร้านเลยนะฮะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปอย่างไวทีเดียวก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนํามาแชร์นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าเจอแบงค์ปลอมจริงๆนะฮะ4ใบแต่เหมือนแบงค์จริงนะถ้าเราไม่ได้สังเกตนี่ก็ไม่รู้เลยนะฮะก็จะเตือนนะฮะก็จะมีการแจ้งความต่อไปนะฮะจริงๆนะปัจจุบันนี้นะยุคปัจจุบันนี้ก็คือเงินออนไลน์เนาะใช้โซเชียลแต่ว่าคนที่โอนเงินออนไลน์ต้องเช็คให้ดีด้วยว่าเงินเข้าหรือยังเดี๋ยวนี้มันจะมีมือถือมันจะมีแจ้งเตือนนะว่าเงินเข้าแล้วเนาะอย่างคนละเครื่องก็จะมีเหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าถ้าใครโอนเงินโอนทองใช้มือถือก็จะสะดวกหน่อยนะครับไม่ต้องมากังวลว่าจริงหรือปลอมเพราะเงินมันเข้ามาตัวเลขมันเข้ามาเลยนะฮะแต่เป็นแบงค์เนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบงค์พันเนี่ยโอกาสสูงมากที่จะปลอม500ก็ปลอมเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันหรือไม่แน่นะเราอาจจะเคยจับแบงค์ปลอมแล้วก็เป็นได้นะคุณฟังว่าไหมอาจจะเคยจับแล้วเคยใช้เลยเนาะแล้วเราไม่รู้อะฮะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญขนาดนั้นเนาะอันนี้บอกไปนะครับว่าแบงค์500แบงค์พันเนี่ยเขาจะทำมาจากพลาส

ติกชนิดพิเศษเหนียวมากมันจะฉีกขาดยากมากเจอน้ำเจอฝนมันจะไม่ฉีกเปียกง่ายมันจะไม่ใช่กระดาษนะมันจะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งพิเศษนะครับแต่เป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบก็จะเป็นพลาสติกอีกแบบหนึ่งอีกเกรดหนึ่งที่จะบางกว่านะครับถ้าเป็นแบงค์แพงเขาจะทำมันดีหน่อยมันจะมีเรื่องแสงมันจะมีต่างๆนะฮะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังฝากเตือนภัยกันด้วยกันละกันครับนะเอาละตอนนี้5โมงแล้วนะฮะคุณฟังมีข่าวอะไรอีกไหมที่น่าสนใจเดี๋ยวจะไล่ดูก่อนเนาะถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ5โมงเย็น3นาทีขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะฮะฝนตกไหมครับเย็นนี้มีจังหวัดไหนส่วนไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างมั้ยเอ่ยมีบอกกล่าวกันได้นะครับเนาะบอกกล่าวกันได้นะครับ

ากคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่เกาะสมุยนะเขาบอกว่าน้ำประปาไม่พอใช้คุณผู้ฟังครับนะฮะเจ้าหน้าที่ประกาศสลับโซนจ่ายน้ำนะครับขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดกว่าไหนเคยมีคนฟังอยู่เกาะสมุยไหมฮะนะครับการประปาสาขาเกาะสมุยประกาศใช้มาตรการสลับน้ำปิดน้ำจ่ายน้ำนะครับเป็นเวลา7วันคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่3สิงหาคมภายหลังสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบลดลงอย่างต่อเนื่องครับจนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนบนเกาะนะฮะเขาระบุว่าปัจจุบันเกาะสมุยเนี่ยเหลือแหล่งน้ำสำหรับการผลิตน้ำประปาหลักจากระบบท่อส่งน้ำจากแผ่นดินใหญ่เพียง 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับขณะที่ความต้องการใช้อยู่ที่ 18,000 โอ้โหจะมีคนจำเป็นต้องใช้มาตรการสลับโซนจ่ายน้ำเพื่อกระจายน้ำให้ครอบคลุมในอย่างทั่วถึงนะฮะใครอยู่เกาะนี่ก็ลำบากนะเจ้าที่จึงแบ่งการจ่ายน้ำออกเป็นโซนสีเหลืองสีแดงเขียวนะครับโดยกำหนดวันจ่ายน้ำหมุนเวียนกันไป7วันพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะครับสำรองน้ำเอาไว้แล้วก็ประหยัดน้ำด้วยส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่ครับบางชุมชนประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลต่อเนื่องหลายวันนะครับเดียวกันภาคธุรกิจอาหารโรงแรมรีสอร์ทโรงแรมต่างๆต่างรับผลกระทบกันทั่วหน้าทีเดียวนะฮะปัจจังหวัดที่มันอยู่ในโซนเกาะมันก็น่ากลัวเนาะไฟดับก็ดับทั้งเกาะนะของก็แพงนะเพราะว่าเวลาอยู่เกาะเนี่ยของกินต่างๆนี่จะแพงกว่าข้างบนบกใช่ไหมครับน้ำประปาต่างๆก็ต้องอาศัยจากบนพื้นต้องลากท่อผ่านใต้น้ำไปข้ามไปไฟฟ้าเขาก็ลากท่อผ่านใต้ดินนะฟังฮะใต้น้ำนะในทะเลเนี่ยมันจะมีสายไฟฟ้าร้อยเต็มเลยนะคุณฟังฮะทั้งสายอินเทอร์เน็ตสายเคเบิลต่างๆร้อยเต็มเลยท่อน้ำด้วยร้อยด้วยกันนะท่อของน้ำมันด้วยนะฮะค่อนข้างจะลำบากหน่อยเกาะสมุยนะฮะก็เห็นข่าวก็เลยมาแวะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ

คุณผู้ฟังครับมีข่าวหนึ่งน่าหลอนๆหน่อยแล้วก็น่าสยองขวัญ นะฮะมีไปพบศพสาวถูกฆ่าปาดคอนะฮะหมกพงหญ้าริมถนนคุณผู้ฟังครับสุดมือซ้ายของเธอนะกำเส้นผม1กระจุกเอ๊กำเส้นผม1กระจุกนี่หมายความว่ายังไงนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาที่ฉะเชิงเทรานะครับตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับในพงหญ้าข้างทางนะครับใกล้เคียงกับโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอบ้านโพครับไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าที่ตำรวจนะครับคนตายอายุ16ปีนะครับเป็นสัญชาติเมียนมาด้วยเป็นคนงานแร่ปลาในโรงงานแห่งหนึ่งครับสภาพศพนอนหงายมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณลำคอฟังฮะมือซ้ายกำเส้นผมอย่างอยู่กระจุกหนึ่งนะฮะสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นนะฮะเป้าขาดมีรูขนาดใหญ่นะฮะสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะฮะจากการสอบถามน้องชายของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเดินคุยโทรศัพท์ออกมาจากห้องพักตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3ทุ่มตั้งแต่วันที่25แล้วแล้วก็หายไปเลยจากนั้นก็พยายามออกตามหากันจนทั้ง27ที่ผ่านมาเนี่ยฮะหลังจากเลิกงานกำลังเดินทางกลับห้องได้กลิ่นเหม็นเน่าจึงไปที่เกิดเหตุพบศพแล้วตกใจมากเลยนะฮะตอนนี้ตำรวจก็พยายามจะตามจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หาตัวผู้ต้องสงสัยต่อไปเพราะสงสัยอาจจะเป็นเพื่อนชายสัญชาติเดียวกันนะฮะส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ได้มอบหมายให้กับเจ้าที่นะครับดำเนินการส่งร่างนิติเวศต่อไปนะฮะจริงๆเดี๋ยวนี้คนมาตายบ้านเราเยอะมากนะคนพม่าเนาะสัญชาติเมียนมานะฮะนะครับว่ากันไปก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะก็นำมาฝากคุณฟังในช่วงนี้ด้วยกันละกันนะฮะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับคนไปพบศพคนตายนะครับในห้องน้ำของฮะตกใจกันทั้งปั๊มน้ำมันทีเดียวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับเขาบอกว่าไปพบศพผู้เสียชีวิตในห้องน้ำปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับบริเวณชานเมืองอำเภอเมืองอุดรธานีรีบไปที่เกิดเหตุชายคนนี้อายุ39ปีครับสภาพศพนะฮะจบชีวิตตัวเองนะฮะพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าทะเบียนอุดรนะฮะจอดอยู่หน้าห้องน้ำนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นบุรุษพยาบาลคุณฟังฮะแพทย์ก็มีการชันสูตรศพต่างๆมากมายนะฮะจากการตรวจสอบพนักงานปั๊มให้การว่าก่อนนี้เวลาประมาณสักหกโมงเย็นเมื่อวานนี้นะเห็นชายคนนี้เดินวนเวียนอยู่ในห้องน้ำสักพักหนึ่งจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วไม่ออกมาอีกเลยก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าก็เข้าใจว่าคนจะเข้าห้องน้ำไงฮะนอกจากนี้เจ้าที่ยังพบจดหมายลายมือที่เขียนไว้บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ด้วยมีข้อความระบายความในใจเพ้อเรื่องชีวิตความรักนะฮะจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการโพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์ลักษณะการตัดพ้อเรื่องรักนะฮะ อะไรก็ตามเจ้าที่ก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปว่าเกิดจากอะไรนะฮะโอ้โหไปเขาไม่ได้บอกว่าตายเพราะอะไรแขวนคอตายหรือเปล่านะฮะในห้องน้ำโอ้โห

แล้วมันจะหลอนมากนะฮะจบชีวิตลงนะใช้คำว่าจบชีวิตลงนะไม่ได้บอกว่าจบชีวิตเพราะอะไรเดินวนเวียนอยู่ในห้องน้ำสักพักหนึ่งจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วไม่ออกมาอีกเลยก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าก็เข้าใจว่าคนจะเข้าห้องน้ำไงฮะนอกจากนี้เจ้าที่ยังพบจดหมายเขียนไว้บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ด้วยมีข้อความระบายความในใจเพ้อเรื่องชีวิตความรักนะฮะจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบว่าก่อนเกิดเหตุมีการโพสต์ข้อความในสื่อไลน์ลักษณะการตัดพ้อเรื่องรักนะฮะ อะไรก็ตามเจ้าที่ก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปว่าเกิดอะไรนะฮะโอ้

จะแขวนคอตายมั้งนะฮะเออนะในปั๊มน้ำมันถ้าเราไปเห็นเราคงจะช็อกกันนะฮะเออนะนี่ก็เป็นข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ประเทศไทยนะฮะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับบ่ายสามโมงสิบบ่ายสามบ่ายไม่ใช่บ่ายสี่ห้าโมงเย็นสิบสามนาทีช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านฟังเพลงฟังข่าวกันเนาะมีเดี๋ยวจะมีเพลงภาษาคำเมืองให้ฟังหนึ่งเพลงจะฟังไหมเพลงภาษาเหนือหนึ่งเพลงนะชื่อเพลงว่าของกินบ้านเฮานะฮะของกินคนเมืองเป็นภาษาเหนือนะเพลงนี้ร้องโดยแม่ของรันนาคัมมินส์นะครับแล้วก็คุณจรัญมโนเพชรนะครับเพลงนี้พี่เนิร์นขอมาขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเนาะนะครับพี่เนิร์นวันนี้จะครับอยากฟังเพลงของกินบ้านเฮาของกินคนเมืองเป็นเพลงภาษาเหนือคุณผู้ฟังตั้งใจฟังนะฮะว่าเพลงนี้เขาพูดถึงแกงอะไรบ้างอาจจะพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันช่วงนี้กันเลยกันกับเพลงภาษาเหนือครับจรัญมโนเพชรนะครับแล้วก็คุณสุนทรีเวชานนท์นะครับร้องด้วยกันเอาไว้ครับของกินบ้านเฮา

นี่คือจรัญวโนเพชรนะครับของกินคนเมืองอาหารคนเมืองนะฮะคุณจรัญนี่เขาหวังสูงเกินไปเขามโนเพชรมโนพลอยได้ไหมพี่มโนแจ่มได้ปะมโนเพชรมโนพลอยขออีกหนึ่งเพลงมาแถมให้พอดีพี่กะละปังหาอยากจะฟังเพลงลูกข้าวนึ่งนะเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องราวของคนที่กินข้าวเหนียวข้าวนึ่งคือข้าวเหนียวนะฮะข้าวนึ่งภาษาเหนือแปลว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับลูกข้าวเหนียวมีประโยชน์อย่างไรนิสัยเป็นยังไงลองฟังในเพลงนี้ครับจรัญมโนเพชรนะครับหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาปิดท้ายกันเย็นนี้ภาษาเหนือหนึ่งสักเพลงหมด

ข้าวนึ่งลืมบอกไปนะว่าข้าวนึ่งข้าวเหนียวนี่นะมันทำให้น้ำตาลเยอะนะระวังดีๆเด้อนะฮะคุณจรัญคุณจรัญมโนเพชรที่เสียชีวิตตอนเป็นโรคอะไรนะตอนนั้นลืมไปแล้วนะฮะจรัญมโนเพชรร้องเอาไว้ชื่อเพลงว่าลูกข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวภาษาเหนือเรียกว่าข้าวนึ่งนะข้าวนึ่งก็คือเอาไปนึ่งอะฮะข้าวเหนียวที่มันนึ่งนะฮะหมอเตือนนะว่าอย่าไปกินข้าวนึ่งข้าวเหนียวเยอะนะจ๊ะกินเยอะมันจะใกล้นะฮะใกล้ไปว่าอืดนะครับอืดแล้วปั๊บเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการแน่นท้องไม่พอน้ำตาลเยอะด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยกินข้าวเหนียวไหมฮะเคยอมข้าวเหนียวไหมสำหรับเราซื้อข้าวเหนียวมา1ห่อเนาะเราเอามากินเงี้ยเรากินเพียวๆเลยไม่ต้องใส่หมูปิ้งสักอย่างเอามาอมก็ได้สักพักจะรู้สึกว่ามันจะมีความหวานเอ๊ะทำไมข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าข้าวสวยที่เราทานมันมีความหวานเพราะว่าน้ำลายของเราในเอนไซม์นะครับมันจะมีการเปลี่ยนโมเลกุลนะครับในข้าวเหนียวข้าวสารในข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าข้าวสวยเนี่ยนะฮะให้กลายเป็นน้ำตาลนะฮะอันนี้ไงหมอถึงเตือนว่าห้ามกินข้าวเยอะฮะให้กินกับเยอะๆนะครับกินหมูกินไก่อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าในข้าวเหนียวหรือว่าจะเป็นข้าวสวยเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่โดยเฉพาะข้าวเหนียวน้ำตาลเยอะมากๆเลยเวลาเราอมไว้คุณฟังตอนเป็นเด็กเคยอมข้าวไหมพ่ออะไรฮะมันหวานเขาเปลี่ยนไอ้แป้งที่ไม่เป็นข้าวให้กลายเป็นน้ำตาลน้ำลายจะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเราจะรู้สึกว่ามันหวานจังเลยเด็กก็เลยอมข้าวกันสมัยตอนเป็นเด็กฮะเพราะนั้นนักวิชาการก็เลยบอกว่าอย่ากินข้าวเหนียวเยอะอย่ากินข้าวสวยเยอะนะฮะให้พยายามกินกับเยอะๆเพื่อสุขภาพที่ดีพออายุมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับพี่เอกสตูนเซลฟี่ไหมดูนะครับส่งภาพมากำลังเย็บพี่เอกนี่เขาเปิดร้านอยู่นะฮะบอกว่า ผู้บริหารเปิดร้านซ่อมผ้าครับซ่อมผ้านะฮะภรรยาเปิดร้านซ่อมผ้านะครับส่วนพี่เอกจะเป็นช่างรื้อนะฮะช่างรื้อผ้าแล้วก็ให้เจ้าของร้านนะฮะผู้บริหารเนี่ยที่กำลังนั่งอยู่ตรงโน้นนะฮะให้ทำการซ่อมแก้ไขทรงอะไรต่างๆเนาะของผ้าเนาะก็ฟังเพลงไปด้วยนะฮะแล้วล่ะน่าจะทำอะไรก็ตามแต่พี่เอกว่าเดี๋ยวมาส่งดีเจลบเรินละฮะส่งลบเรินละนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงท้ายรายการเลยไหม5 โมงจะครึ่งนะเราเดี๋ยวพักเสียงก่อนอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแล้วนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้กับดีเจวินวันนี้ขอมีความสุขมากมายนะครับใครที่ยังไม่เลิกงานเนาะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างพี่เอกนี่ทำอย่างต่อเนื่องเพราะยิ่งทำได้สตังค์ส่วนใครทำงานบริษัทออฟฟิศต่างๆหรือว่ารัฐบาลหน่วยงานรัฐต่างๆก็หยุดนะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวเลยวันนี้วันเฉลิมชนวันสารอ10พรุ่งนี้วันอาสารหบูชาทำบุญแต่เช้าแล้วก็วันมะรืนก็จะเป็นข้าวพรรษาลากยาวกันเลยนะขอให้มีความสุขกันพักผ่อนของหลายๆคนแล้วก็วันไม่พักผ่อนของหลายๆคนด้วยนะครับขอบคุณ Truly Tech ด้วยนะฮะแต่อยากได้เน็ตเบอร์สวยเบอร์มงคลโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ Truly Tech ครับมีให้เลือกกันเพียบ

ีเดียวนะอยากได้เบอร์ไหนโทรศัพท์มือถือเครื่องไหน Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับสามารถจะเป็นเจ้าของแล้วก็หาซื้อกันได้ที่ศูนย์บริการ True และดีแทคใกล้บ้านคุณเลยนะครับและก็รวมไปถึงยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่นะฮะอย่าลืมไปนัวไปแซ่บกันได้ด้วยกันละกันครับช่วงนี้ทานครบ 1,200 บาทนะครับรับไปเลยนะฮะร่ม1คันสวยๆสีแดงสดใสจากยำปูม้า7ยอดได้เลยนะแล้วก็ร้านจะยาวอย่าลืมไปอุดหนุนจะยาวด้วยนะฮะยังเปิดให้บริการปกติช่วงหยุดยาวนี้ทั้ง3สาขาที่เชียงใหม่ครับสาขาแยกหลุยส์สันกำแพงครับที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายและสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่พิเศษพาร์คเชียงใหม่อันนี้ก็สามารถที่จะไปทานกันได้นะครับ2ชั้นสวยๆบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับนะหลบเรินนะฮะพี่โอส่งภาพมาตอนนี้แถวบ้านแถวที่อยู่ครับรามคำแหง24นะครับ102ซอยรามคำแหง24นะฮะมีท้องฟ้าดำๆเป็นบางช่วงนะฮะหน้าฝนนี้ไม่สามารถไว้ใจได้ที่จะตกมันก็ตกเลยเขาเรียกว่ามันแล้วแต่อารมณ์ของมันอาจจะตกก็ตกเลยนะจ๊ะอย่าลืมลาไปก่อนนะครับ5โมงครึ่งพอดีเนาะนะฮะแล้วเจอกันในมีเพลงเค้ายุค90ให้ฟังต่อยาวๆเลยนะครับส่งน้องแมวน้องเหมียวอ้วนมา1ตัวกำลังนอนนะมีน้ำตาลขาวนะพี่โอนะไหนลองจับพุงหน่อยสิอย่าลืมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงค่ำคืนนี้กับดีเจวินดีเจทันที่ BP Radio นะครับได้ยินสาวดนตรีแสดงออกมาถึงแล้วนะครับทักทายคืนนี้ฮะกับคืนวันหยุดของหลายคนแล้วก็อาจจะไม่ใช่คืนวันหยุดของหลายหลายคนด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่28นะครับเดือนกรกฎาคมนะ2569วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับหน่วยงานห้างร้านนะครับต่างๆก็ปิดกันก็หยุดกันเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารอ10เนาะแล้วพรุ่งนี้29เนี่ยก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็จะเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองนะครับมาแล้วทักทายคืนนี้เด็กชลบุรีป้ายฟาร์มไก่นะฮะเปลี่ยนแอคเคาท์แล้วเหรอฮะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวนะ YouTube กระตุกแล้วมั้ง YouTube กระตุกหรือเปล่าเนี่ยฮะนะฮะอ่านข้อความด้วยหรอเดี๋ยวดูกันนะนะฮะอ่านข้อความด้วยนะฮะลงมาเสียหายกันช่วงนี้กันเลยกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะค่ำคืนนี้อภิสดมาอย่างไวไหม S99 ตั้งแต่หัวค่ำเดียวนะครับพี่นันทวัฒน์มิวสิกมาอย่างเอ่ยพี่โอส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พี่สนส่ง S99 มาแล้วตั้งแต่ต้นรายการเลยยังไม่ทันเข้ารายการ S99 มาอีกละแหมมาร์คคุงนะครับส่งข้อความมาแล้วบอกว่าดีเจวินครับวันนี้ขอเพลงพิเศษเพื่อให้กับบอมให้กับเหนาชื่อเหนาเหรอฮะเนมาสุนัขพันธุ์บางแก้ว22ปีตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับร่างกายไม่ตอบสนองแล้วกำลังจะจากไปแต่ยังหายใจได้อยู่คาดว่าช่วงเช้าน่าจะไปอย่างสงบนะฮะหมายถึงว่าเป็นหมาของมาร์คุงใช่ไหมขอเพลงเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปกับเพลงจากกระสมบูรณ์เป็นเวอร์ชันของที่ส่งลิงก์ไปให้กันละกันนะฮะด้วยรักและผูกพันมากมายเลี้ยงมา12ปีจนวันนี้ต้องจากกันแล้วเหลือเพียงความทรงจำโอ้ยเศร้าจังเลยนะฮะเอาจริงๆนะคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยมาร์คุงมันต้องเลี้ยงหลายตัวเพราะว่าอายุมันสั้นหมาแมวเนี่ยไม่เกิน15ปีก็ไปแล้วแก่แล้ว15ปีมันไม่เหมือนคนไงคนมัน6 70ปีเนาะ5 6 7 80ปีนะครับมีเวลาอยู่ด้วยกันนานแต่หมาแมวเนี่ย10กว่าปีก็ไปแล้วไม่ไหวแล้วนะครับฉะนั้นใครที่เลี้ยงหมาแมวเนี่ยต้องมีหลายๆตัวนะมีหลายตัวเอาไว้เลี้ยงเพราะว่ามันจะสามารถที่จะอยู่กับเรามีตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอสักครู่นึงกันละกันสำหรับหมาคุงนะฮะสวัสดีพี่กัลปังหาด้วยขอเพลงปลาทองหน่อยครับปลาทองนี่ของดร.ฟูใช่ไหมฮะหรือว่าของตรงนั้นใช่ไหมดร.ฟูเนาะนะครับพี่ตั้มแม่พริกขอเพลงเข้ามาเลยครับของโลโซแลนด์นะโลโซแลนด์ดินแดนของโลโซนะครับโดเรมอนบีบีทักทายด้วยละกันฮะเสียหายด้วยเดี๋ยวค่อยเปิดสายกันนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดเพลงแรกช่วงแรกกันก่อนนะครับพี่บอยศิราชานะครับสวัสดีครับฟังยาวๆครับเข้ากะดึกแล้วครับเช่นเคยพี่เข้ากะดึกทำงานต่อเนาะยามค่ำคืนนะครับสวัสดีพี่สุเมธด้วยขอเพลงมันๆหนึ่งเพลงครับ191นะฮะ191 199นะฮะแล้วก็พี่โอบอกว่าเสียงแตกตะกี้เสียงแตกใช่ไหมอ๋อแสงวันตะกี้ใหม่มาไม่เต็มนะครับมีปัญหาด้านของอุปกรณ์สายนิดนึงนะฮะทักทายใหม่อีกรอบนึงกันเมื่อกี้เสียงแตกนะฮะลืมใส่หูฟังฟังว่าเสียงเป็นไงบ้างนะฮะเนี่ยประมาณนี้มันต้องใส่หูฟังตลอดเห็นไหมดีเจก็ต้องใส่หูฟังตลอดนะจะได้ดูว่าเสียงที่ออกไปเป็นไงบ้างไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับจะได้ยินเสียงที่ออกไปว่าเป็นไงบ้างนะครับเนาะพี่อ๋อโอเคเป็นของปราโมทวิเลปานะนะฮะชื่อมันตรงกันตอนแรกว่าจะถามว่าของปราโมทของดร.ฟูนะฮะนะครับมาทักทายกันคืนนี้นะจ๊ะทักทายทางบุญทริกด้วยบุญทริก FM 90 MHz นะครับ KSN Radio ครับมาทักทายกับวันสบายๆคืนนี้เลยนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่หลายคนนั้นคงจะนั่งดื่มนั่งชิลอยู่นะก่อนเข้าพรรษาอย่างนี้นะฮะมางั้นเดี๋ยวเปิดเพลงเซตแรกก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดสายหน้าไมค์คุยกันเนาะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนนี้เลยนะฮะตอนนี้4ทุ่มแล้วเข้าสู่ช่วงเวลาของ4ทุ่มเป๊ะเลยนะครับ4ทุ่มเป๊ะเลยเดี๋ยวเปิดเพลงของปราโมทก่อนไหมเอาเซตแรกที่ฝากกันมาก่อนก็แล้วกันนะครับ

ตาทองนะครับเพลงนี้จากปราโมทวิเลปานะนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงชิคๆกันสักเพลง2เพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดสายกันนะครับมาเดี๋ยวค่อยมาเปิดสายหน้าไมค์กันรอสักครู่เดียวนะเราฟังเพลงกันก่อนเซตแรกนี้นะครับ

ป็นไงบ้างมันเมื่อกี้โอ้โหอะไรจะมันขนาดนี้เนาะเนี่ยเข้ามาเลยครับเพลงจากเข้ามาเลยครับเพลงจากพี่เสกโลโซนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันเป็นไงบ้างมันไหมจ๊ะอะไรจะมันขนาดนี้นะฮะอะไรมาทักทายกันช่วงนี้แล้วกันมาใครจะทักทายด้านไมค์กันนะฮะได้เวลามาเติมเพลงกันโอ้โหพี่สุเมธบอกว่าได้ฟังเพลงแล้วขอบคุณมากมายเลยนะฮะ191เมื่อกี้เนาะนะครับพี่เอฟอันวาสีมาแล้วจ้าตกใจนิดนึงเมื่อกี้เพลงร็อกมากเลยนะฮะออกจากห้องพระมาเดี๋ยวทักหายอีกรอบจ้ะนะครับขอเพลงไปก่อนละกันนะอ่ะได้เลยครับได้เลยได้เลยเพื่อออกจากห้องพระมาตกใจกับโลโซเมื่อกี้นะฮะสวัสดีซายรีโมจิด้วยกันละกันนะฮะวันนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยฮะเพลงประจำตัวอีกละสรรหาเพลงใหม่ละนะวันนี้มาร์คคงจะหลับก่อนไหมขอเพลงทิ้งรักลงแม่น้ำนะฮะไก่ย่างน้ำชายายเฟิร์นทักทายมานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันในคืนนี้เลยนะครับมาครับช่วงนี้ตอนนี้4ทุ่มกับอีก13นาทีนะครับวันนี้เป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนนะครับแล้วก็ยังเป็นวันทำงานของหลายๆคนด้วยที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะครับเนาะยังคงเขาเรียกว่าไงฮะมีความหลากหลายแล้วบางคนก็พักผ่อนบางคนก็ท่องเที่ยวนะฮะลงมาใช้กันได้นะครับที่ช่อง BP Radio นะฮะลงมาใช้กันได้กันละกันใครที่มาถึงแล้วอยากจะฟังเพลงอะไรก็ส่งมาได้เลย

พลงนี้นะครับจากเล้าโลมกับเพลงที่มีชื่อว่าความรักที่หายไปมาใครจะหน้าใหม่มาเลยจ้ะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันช่วงนี้ตอนนี้4:17 นะครับมาทักทายมาเซย์ฮายกันได้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับจะทำงานกันอยู่เข้ากะกลางคืนนะครับจะพักผ่อนกันอยู่มาหลากหลายบทเมื่อกี้มีเหมือนจะมีสายเข้ามานะเหมือนจะมีสายเข้ามาลงมาทักทายกันได้เลยนะครับ

0: ธนูวลิเจครับไปหนีไม่หนีไปกินหมูกระทะเหรอไม่สิทนายหนุ่มไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาทนายหนุ่มฮะโอเคเดี๋ยวมาคุงเดี๋ยวจะเปิดให้แล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์ก่อนเดี๋ยวเปิดให้ก่อนนะมาคุงนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิเอ็น
0: สวัสดีก้องก้อง
1: ก้องหลานนะผ้าไล
0: ่ก้องหลานนะผ้าไล่นะครับ
1: เนียนจ้า
0: ไม่ใช่ขอเพลงสตริงหรือลูกทุ่งจ้า
1: เปิดให้มีเปิดให้จังหวัดไหนพี่วิน
0: เอาเป็นเพลงแบบกลางๆไม่ต้องไวไม่ต้องช้าเพลงสตริงทั่วไป
1: สตริงทั่วไป
0: เนียน
1: น
0: ิ
1: ดหน่อย
0: นิดหน่อยโจอี้นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังทำอะไรอยู่เนี่ยนอนฟังนั่งฟัง
1: โอ้ยนอนฟังนี่นะกำลังจะไปเลาะ
0: เลาะไหนเลาะห้องอื่น
1: เอ้ยพี่วินเนี่ยพี่วินอย่าพูดไปเรื่อย
0: อย่าพูดไปเรื่อยแบบนั้นนะฮะนาน
1: ใช่เขาไม่เป็นหรอกเขาเป็นคนทั่วไป
0: เป็นคนทั่วไปนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าอย่าโทรไลน์เข้ามามันชนกันก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวจะวางสายกับตะกล้องก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงแล้ววางสายไปได้ด้วยนะขอบคุณมากเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะเขาบอกว่าอย่าโทรไลน์เข้ามาตัดแชมป์นี่นะมันจะชนใส่กันนะฮะมันชนใส่กันป่ะมันกวนกันไปเลยก็สายก็ตัดไปเลยป่ะจำตัดแชมป์ได้ป่ะที่เสียงเหน่อฮะที่เสียงเหน่อที่ชอบดีเจวินนะฮะสายตัดไปเลยนะฮะทักทายดื้อกันละกันนะจ๊ะทักทายดื้อยามค่ำคืนกันละกันนะฮะเซฮายเด็กกันละกันนะฮะในวันสบายๆตรงนี้เลยนะครับนะกับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะฮะตอนนี้4ทุ่มกับอีก20นาทีนะครับเมื่อกี้มีมาร์คคงส่งเพลงมาด้วยนะฮะอะไรนะไม่ใช่ส่งเพลงอะไรมานะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะมาคงวันนี้ฝากให้น้องหมาเป็นกำลังใจกับน้องหมาด้วยนะฮะน้องหมาที่อาจจะต้องเสียชีวิตแล้วเพราะว่าที่จะเสียชีวิตไปนะครับสุนัขพันธุ์บางแก้ว22ปีตอนนี้เขาเรียกว่าไม่ไหวละจะต้องจากไปด้วยความสงบนะงั้นขอเปิดเพลงก่อนกันละกันนะฮะนะครับสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าพี่เจมินค่ะ
0: สวัสดีจ้าเนตตี้ว่าไง
2: ว
0: ัน
2: นี้ขอเพลงอารมณ์เสียแล้วก็ผีลงเย็นไม่ได้ไหม
0: อะผีลงเย็นเพียงเดียวพอ
2: ผีลงเย็นก็ได้
0: อะเพียงเดียวนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอะไร
2: อารมณ์เสียก่อนเลย
0: อารมณ์เสียเปิดท่อนเดียวพอมันแหวกเนี่ยชาวบ้านเขาจะปิดหนีก่อนเขาไม่ฟังกัน
2: เอาหัวใจใส่เยลได้ไหมคะ
0: หัวใจอะไรนะใส่เยลไม่ได้ต้องเป็นเพลงสตริงเพลงสตริงจ้ะ
2: อังเอาผีลงเย็นก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังเพื่อชีวิตนะโอเคสวัสดีขอเพลงอันนี้วะขอเพลงอะไรนะ

0: ขอเพลงอะไรนะอารมณ์เสียอภพรป่ะแหวกแหกชาวบ้านอารมณ์เสียนะฮะเดี๋ยวคนฟังก็จะตกใจนะเพลงนะฮะขอเพลงเชิญดวงฟินหน่อยค่ะท่อนเดียวก็มาก้อนเป็นเพลงแปลกอ่ะดื้อเพลงแปลกอ่ะอารมณ์เสียอภพรอ่ะทายกันช่วงนี้นะครับมาใครจะได้ไม้ทักทายกันเลยนะฮะ0840456862นะครับดีเจวินปิดสายซ้อนไว้นะครับไม่ให้สายมันซ้อนเพราะมันเสียงมันจะกวนกันมันจะตุ๊ดมานะครับทำให้หลายๆคนที่โทรศัพท์มาชนสายอื่นเนี่ยโทรไม่ติดนะครับทำให้โทรไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกใจตาแชมป์นะฮะโทรไม่ติดก็ไม่ต้องโทรนะฮะอยู่เฉยๆนะฮะบีคอฟฟี่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะพิเศษถ้าพิเศษจะทักโดเรมอนบีบีตอนนี้บีคอฟฟี่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบีคอฟฟี่แสดงว่าที่บ้านน่าจะเปิดร้านกาแฟกาแฟป่ะใช่ไหมบีน่าจะเปิดร้านกาแฟนะฮะสงสัยถ้าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ
1: ปิดลำโพงก่อน
0: จ้าปิดลำโพงเดี๋ยวมันจะโดนด่าชุดใหญ่ละสปะแต่ละคนนะฮะ
2: ปิดไม่ทันสักวันเลย
0: เออขายกาแฟหรอฮะเปิด
2: ขายรอยยิ้มดีกว่ารวยกว่า
0: ขายรอยยิ้มรอยยิ้มพิมพ์ใจรอยยิ้มพิมพ์ใจ
2: แฟนเมื่อไหร่ก็ไม่รวยสักที
0: จะไปเอารวยอะไรนะอยู่แบบนี้มีความสุขแล้วบีคอฟฟี่
2: รวยรอยยิ้มดีกว่า
0: ใช่โดเรมอนโดเรมี่นี่คือชื่อของลูกเหรอ
2: จ้าม
0: ีชื่ออะไรบ้างมี3คนมีใครบ้าง
2: น้องมอนน้องมี่เหลือแต่ใจแอนกับคิสุกะยังไม่มา
0: สรุปคือ2คนใช่ไหมอีกคนเป็นใครอ่ะ2คนใช่ไหม
2: อีกคนคนไหนล่ะคนอีกคนก็กิ๊กแหละ
0: หรอเห็นมี3คนเด็กที่ส่งมาเมื่อวานน่ะที่มีที่ยืนอยู่ที่ประตูอ่ะลูกใครอีกคนน่ะตัวโตลูกใครอ๋อ
2: ลูกเพื่อน
0: อ๋อลูกของเพื่อนลูกที่นั่งข้างๆหร
2: อจ้า
0: อ๋อ
2: พี่คนสวยแหละ
0: อ๋อโอเค3คนน่ะเนาะเออ
2: ไม่ใช่ของพี่เป็นผู้หญิงผู้ชายจ้าของรอกับสุดสวย
0: ของตัวเองคือผู้หญิงผู้ชายหรือเปล่า
2: จ้า
0: อีกคน
2: แต่เมื่อคืนมีผู้ชายที่ไหนล่ะไม่มีค่ะ
0: ไม่มีก็คือมีอีกคนเป็นผู้หญิงโตใช่ไหม
2: จ
0: ้
2: า
0: โอเคเข้าใจแล้ว3คน
2: ไม่ใช่ผู้หญิงตัวโตผู้หญิงคนไหนนี่
0: ใครตัวโตสุดอ่ะใครตัวหรือว่าเท่ากันหรือเท่ากัน
2: ใครตัวโตสุดคนหน้าสุดไหมของพี่คนหน้าสุด
0: จำไม่ได้ตัวเองถ่ายเองเมาเหล้าไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องถ่ายเองส่งเองจำไม่ได้อีกถ่ายเองส่งเองจำไม่ได้คิดดูอ่ะโอ้ตาย
2: แต่ละวันอยู่กับเด็กกี่คนค่ะพี
0: ่โอเคคนลูกเยอะแล้วกันอ่ะมา
2: ลูกเยอะค่ะกิ๊กก็เยอะเหมือนกัน
0: ปัทโทคนที่ยืนคนที่ยืนบนสุดนี่เป็นลูกใครที่ตัวสูงคนบนสุดที่อยู่ที่ประตูอ่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชายที่ยืนชู2นิ้วอ่ะ
2: ลูกใครนี
3: ่บนสุด
0: ใครเปิดรูปสิ
2: มะปางเหรอมะปางอ่ะ
3: นั่นแหละเขาถามคนน
0: ั้
3: นแหละ
0: มะปางลูกใคร
2: ลูกใครนี
0: ่ลูกใครมะปางลืมลูกเองเหรอลูกใคร
2: ไม่รู้ลูกใคร
0: ตายแล้วออกมาจากกอไผ่แล้วครับ
2: ลูกสาวพี่วิแอมกัมไหม
3: ลูกเพื่อนบ้าน
2: คนข้างๆนี่แหละค่ะ
0: อ๋อเขาไม่ยอมรับใช่ไหมฮะไม่ยอมรับใช่ไหม
2: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนาะจะเหมาหมดก็ยังไงอยู่3คนนี
0: ่แล้วก็2คนล่างก็เป็นใคร2คนตรงกลางตรงคนล่างอ่ะชื่ออะไร
2: น้องวีวีน้องโดมี
0: ่
2: น้องมะปาง3คน3ใบเผาค่ะ
0: 3ใบเผา
2: จะเป็นลมแล้วค่ะเมื่อวาน
0: เผาบ้านไปเลยเนาะ
2: ปอนบ้านเกือบแตก
1: เข้าบ้านจอกปุ๊บ
0: เข้าบ้าน2ทุ่มเอาขอเพลงอะไร
2: เพลงด้วยจ้า
0: เพลงอะไรบอกมาฮะ
2: เพลงตะกี้เขาขอหมดอารมณ์หรือว่าอารมณ์เสีย
0: อารมณ์เสียเพลงแหวกไม่เปิดแหวกชาวบ้านเกิน
2: เขาแหวกแล้วก็ทิ้ง
0: เพลงผีบ้าผีบอเพลงอย่างบอกมา
2: ดีนะคนบ้าคนบอไม่ขอมา
0: เ
2: ออไม่เอารอเล่นเขาคงอยากฟังแหละแปลกๆดีคนจะได้ตื่นไง
0: จะได้ตื่นกว่าเดิมดิ
2: ขอเพลงอะไรเดียวใหม่ๆก็รักหรือหมดอารมณ์เธอแต่ฉันยังไม่หมดอารมณ์นะกำลังอารมณ์ดีเลย
0: อารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ไหมหมดอารมณ์นะ
2: ตอนนี้เริ่มจะอารมณ์ไม่ดีแล้วพวกฝนเริ่มมาแล้ว
0: ฮันระวังเดิม
2: แคมปิ้งน่าจะเริ่มเน่าแล
0: ้
2: ว
0: แคมปิ้งต้องรีบเก็บครัวแล้วครับ
2: เหนื่อยเลย
0: เหนื่อ
2: ยเลยร่มต้องเข้าแล้ว
0: นั่นแหละนั่นแหละหมดอารมณ์เนาะนะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: จ้าโอเคครับสวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับงานโดเรมอนดีๆนะฮะจำไม่ได้ว่าถ่ายรูปใครส่งมานะฮะเด็กเยอะเกินที่บ้านนะแล้วไม่ยอมรับด้วยนะว่าเป็นลูกตัวเองด้วยนะเบี่ยงไปข้างบ้านบ้างหน้าบ้านบ้างนะฮะ ายการที่ไม่เคยขอเพลงตามใจคนฟังเลยด่าคนฟังด้วยใช่ครับด่าว่าหน้าเท่าไงพี่หนุ่มด่าว่าพี่หนุ่มหน้าเท่ามากทนายหนุ่มนะฮะใช้ไรโมจินะฮะตักทายเข้ามาในคืนนี้นะครับดื้อบอกว่านี่ขอเพลงตามใจดีเจใช่ไหมใช่มาเร็วๆ0840456862ครับพี่ออดเขี้ยวเงินขอเพลงรักแท้ดูแลไม่ได้บริโต้ฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนี่จะวินว่ารู้สึกว่าคนที่ฟังในแอปอาจจะเป็นคนที่มาตรฐานเขาจะรู้จังหวะแนวเพลงว่ามันจะมาแบบไหนคือจะมาแบบไหนคือช่วงไหนอะไรง่ายนะฮะเขาจะไม่ผีบ้าผีบอเท่าไหร่นะฮะฝนฟ้ามาระวังฟ้าผ่านะฮะไม่ต้องคุยอะไรแล้วขอเพลงเลยขอเพลงอะไรฮะขอเพลงอะไรฮะ
4: โลกส่วนตัวครับโลกส่วนตัว
0: โลกส่วนตัวของใครนะ
4: คร
0: ับ
4: นั่งก่อน
0: ได้เดี๋ยวเปิดให
4: ้ครับครับ
0: โอเคสวัสดี
4: สว
0: ั
4: สดีคร
0: ับ ลำคาญตาแชมป์นะคุยไม่รู้เรื่องนะฮะขอเพลงระหว่างเลยห้ามคุยเยอะถ้าไม่ชวนเนี่ยมันจะชวนถามดีเจกินข้าวหรือยังนะกินกี่โมงกินกับอะไรข้าวเหนียวแล้วข้าวสวยนะฮะวันนี้มีอะไรบ้างคือผมจะชวนคุยติดอ่างด้วยนะวันนี้ไม่ขอเพลงฟังอย่างเดียวครับเพราะว่าเพราะทุกเพลงอยู่แล้วขอบคุณนะฮะพี่ต้นคงบ่าวลำพูนนะจ๊ะทักทายได้กันละกันนะฮะเมื่อกี้มักคงบอกว่าขอเพลงให้กับน้องหมาที่กำลังจะจากไปนะฮะที่กำลังจะจากไปแล้วเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปนะครับนะฮะคุณผู้ฟังถ้าจะโทรมาหน้าไมค์นะปิดเสียงลำโพงก่อนนะฮะไม่งั้นเสียงมันจะตีกันเหมือนโดเรมอนบีบีเมื่อกี้เสียงมันจะชนกันแล้วเราจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนคนเฒ่าคนแก่ฮะเวลาคุยโทรศัพท์ชอบเปิดลำโพงเสียงดังมากเลยเวลาเปิดลำโพงปั๊บเสียงมันสะท้อนกลับแล้วมันคุยไม่รู้เรื่องนะฮะให้คุยธรรมดาก็พอเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปนะสำหรับเพลงนี้

0: าจริงๆตอนนี้เพลง AI นี่ระบาดหนักมากๆเลยคุณฟังฮะบางครั้งบางทีเราเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับเพลงจริงเนาะแล้วพอฟัง AI มันก็ละมุนอีกแบบนึงนะฮะก็ละมุนอีกแบบนึงเหมือนกันน้ำบัวเนาะบัวชมพูเต็มคาราเบลนะครับ CHY นะครับบิ๊กสากัจจาไฮนะครับกล้วยเด็กชลบุรีอ่ะลงมาเซย์ไฮกันหลายคนนะฮะดีเจวินครับน้องที่ทำงานด้วยด้วยกันเขาขอเพลงฟ้าของ Tattoo Color นะฮะพอดีชวนน้องเขาฟังนะฮะวันนี้เปิดออกบลูทูธเครื่องใหญ่เลยใช่ไหมเอาเยี่ยมเลยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่รอสักครู่กันละกันนะครับเพลงฟ้า Tattoo Color นะฮะฟ้าไม่ส่งมานะเชลซีของมาร์คคุงเล่นดีนะแต่คนคุมทีมเป็นตำนานลิเวอร์พูลนั่นเดี๋ยวยังต้องการมาขิงใช่ไหมเนี่ยฮะสุดแล้วคือยังไงฮะ6-4ล่ะฮะเชลซีนะครับเนาะเวสเทิร์นซิดนีย์อ๋อ6-4นะฮะแต่ว่าคนคุมทีมเป็นคนของลิเวอร์พูลมาก่อนนะฮะแหมมีการขิงกันเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะใครจะคุยเรื่องอะไรก็บอกกันได้นะฮะเนาะมาถึงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่เมื่อกี้มาบอกว่าจะฝากให้กับในส่วนของน้องหมาที่จากไปเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดว่าหมาเนี่ยเขาจะมีวิญญาณไหมฮะคิดว่าหมาจะมีวิญญาณไหมคนยังมีวิญญาณมีผีเนาะหรือหมาจะมีหรือเปล่าวันนี้วันพระหรือยังเอ่ยพี่เอ็มอนันวาสีเข้าวันพระยังไงยังเนาะเอาเรื่องผีมาเล่าไหมเอาเรื่องผีมาเล่าไหมแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องผีเรามาคุยกับคนที่เคยสัมผัสประสบการณ์ขนลุกกันก่อนดีกว่านะฮะสวัสดีครับเคยเจอผีไหมครับ
1: ไม่เคยเจอครับอยากเจอเหมือนกัน
0: จริงเดี๋ยวพี่แล้วอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ข้างทางเหรอฮะเครื่องบินใช่ปะเครื่องบินกำลังขึ้นเหรอ
1: ใช่ใช่ครับเสียงเครื่องบ
0: ิน โอ้บ้านอยู่ใกล้สนามบินบ้านดูเจริญเนาะ
1: ก็อยู่ติดรั้วสนามบินครับกระโดดข้ามก็ไปขึ้นเครื่องบินได้เลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอฮะทนายหนุ่มครับโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทนายหนุ่มนะฮะตบปรบมือกับทนายหนุ่มโหนกระแสด้วยกันละกันนะฮะโอ้โหทนายหนุ่มครับช่วงนี้เป็นไงบ้างทางงานธุรกิจหรือว่าอะไรต่างๆแบบไปได้ดีได้สวยไหมฮะเรื่องธุรกิจต่างๆเรื่องงาน
1: มีครับถ้าทุนทรัพย์ไม่ถึง 500,000 ก็จะไม่รับแล้วครับช่วงนี้ครับ
0: เป็นคุณหนูแอลลี่2เหรอครับ
1: ครับผม
0: โอ้ตายแล้วนะฮะ มันงานไม่ 500,000 ไม่รับเพราะต้องอัพค่าตัวนะฮะออกผลกระแสแล้วนะฮะ
1: อั
0: พค่าต
1: ั
0: วนะฮะ
1: คร
0: ับ ทำไมฮะรายการนี้ดีเจไม่เปิดเพลงตามใจคนฟังเหรอฮะเห็นบ่นอยู่เมื่อกี
1: ้ครับครับกำลังจะร้องเรียนอยู่ครับ
0: เรียน
1: ด่าผู้ฟังด้วย
0: อ๋อเรียนเจ้าที
1: ่ขอเพลงก็ไม่ให้ก็วันนี้ก็โทรมาก็ไม่ขอเพลงครับเพราะขอไปก็ไม่ได้ฟังอยู่แล้ว
0: หมดเต็มตั้งแต่5นาทีแรกแล้วพี่เต็มขอเพลงได้แต่ห้ามขอว่าคิวเต็มแล้วนะครับ
1: เป็นอย่างนั้นแหละในคราวนี้แหละ
0: เออนะฮะพี่โอบอกว่าหนก็สวยครับ
1: ครับ
0: หนก็สวย
1: สวัสดีครับพี่โอครับสบายดีไหมครับ
0: สบายดีครับแมวหายไปหลายตัวแล้วครับ
1: ว่ายน้ำคลองแสนแสบยังครับวันนี
0: ้ยังไม่ได้ว่ายแหมพรุ่งนี้ไปไหนไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนไปทำบุญไหมพี่หรือว่าไม่ได้ไป
1: ก็อาจจะแวะไปทำบุญนะครับ
0: ช่วงนี้เห็นก็ลง Facebook อยู่นี่ใช่ไหมว่าไปวัดไปวาอยู่บ้างนี่ใช่ไหมครับ
1: ไปตลอดครับก็ทำบุญครับไม่ได้กินแต่หมูกระทะอย่างเดียวคร
0: ับ มีเฉียวมหาดีเจด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: นู่นก่อน
1: ตลอดครับถ้าไม่ได้ไปก็จะโอน
0: จะเป็นการโอนระวังนะโอน
1: ใช
0: ่โอนนี่เป็นลงตู้เจ้าไปเรื่อยเนอะ
1: ก็คัดอยู่ครับ
0: ทำบุญให้นักศึกษานั่นคันเสียงใครนั่นอยากมีส่วนร่วมเหรอ
2: น
0: ัก
2: ศึกษาจ่ายค่าเทอม
0: นั่นอยากมีส่วนร่วมนะฮะ
1: แวบมา
0: เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนาะโอเคนะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะทนายหนุ่มนะฮะท่านหนุ่มผลกระแสท่านหนุ่มเชียงใหม่นะฮะอยู่ใกล้สนามบินนะฮะก็เป็นแฟนรายการประจำติดตามตลอดนะฮะนะครับมีโอกาสไปออกผลกระแสด้วยช่วงที่อาจารย์ลำพูนดังๆกันแล้วไงไปออกผลกระแสได้พักหนึ่งนะฮะท่านหนุ่มฟ้องเลยฮะด่าคนฟังดื้อบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านหนุ่มจะเขียนคำร้องคำฟ้องนะนะฮะมาถึงเพลงของกัญชลีหนึ่งเพลงช้านะครับเดี๋ยวสักพักมีเพลงวายมีนิดหน่อยเนาะมีผีลงเย็นไปหมดอารมณ์ที่ฝากมานะฮะมาคงว่าฝากเพลงนี้ให้กับน้องหมาที่จากไปด้วยนะฮะกำลังจะจากไปชื่อเพลงว่าจากกันโดยสมบูรณ์จากกันโดยสมบูรณ์นี่ครับนะเป็นเพลงเจนซีนะเจนแซดเจนซี จน Z เขาจะมีสไตล์การร้องของเขาเองรูปแบบของเขาเลยนะครับจะไม่เหมือนเจน Y จะร้องเต็มเสียงและร้องเต็มเพลงมากกว่าเต็มอารมณ์กว่าเนี่ย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าจากกันสมบูรณ์ครับเพลงจากกันชาลีนะครับที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเป็นเพลง Gen 4นะเพลง Gen 4นะครับอ่ะขอบาร์ก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะสุริยันยูนตาโตด้วยกันแล้วกันนะฮะยันยูนตาโตหายเธอหายจากวงการไปไหนมาเพิ่งกลับมาหรอแหมพี่ละวันเมื่อกี้ที่เจพูดถึงเรื่องดาวโหนกระแสพี่หนุ่มเมื่อกี้นะฮะพี่ละบอกว่าตอนนี้หน้า Facebook ขึ้นโหนกระแสเต็มทีเดียวสงสัยมันจะจับข้อความที่ดีเจวินพูดเนาะแล้วไปออกในโทรศัพท์มือถือมันจะจับเสียงไงดีเจวินนี่ปิดหมดนะฮะปิดการแจ้งเตือนปิดการเขาเรียกว่าเข้าถึงไมโครโฟนอะไรเงี้ยฮะทุกอย่างเลยเพราะรำคาญ Facebook ว่าไงมันชอบจับคำพูดที่เราพูดนะฮะไปเสิร์ชหาคำที่เราไม่ต้องการ อันนี้ไงเลยเลยไม่ดู TikTok ไงเพราะรำคาญเอาอะไรไม่รู้มาให้ดูนะฮะเมื่อกี้ดีเจวินพูดถึงโหนกระแสตอนนี้พี่เลิฟเปิด Facebook ขึ้นโหนกระแสเต็มเลย มีแต่โหนกระแสเลื่อนเรื่องก็โหนกระแสเต็มทีเดียวทนายหนุ่มนะฮะนำทำพิษแล้วเนี่ยทำพิษเดียวแหมโอ้โหนะครับอะไรครับในช่วงนี้ตอนนี้4ทุ่มกับอีก41นาทีเดี๋ยวเราจะฟังเพลงกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะทักทายทางแชทนะครับพี่โตโน่จังด้วยกันละกันครับสวัสดีครับดีเจขอไร้ตัวตนของเจมส์บุญศักดิ์หนึ่งเพลงนะฮะรอก่อนนะพี่นาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะไล่ไปตามคิวที่คุณผู้ฟังส่งมาเนาะนะฮะมาลงมาแชทคุยกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงไว้ให้หนึ่งเพลงเมื่อกี้ที่กล้องขอเพลงนิดหน่อยเข้ามาใช่ไหมมานิดหน่อยก็นิดหน่อยมานะมาคุงเพลง Gen Z ตัวเองมาน่ะคนหายหมดเลย YouTube อ่ะเปิด Gen Z เพราะคนหายหมดเลย YouTube อ่ะเพลง Gen Z นี่เผลอไม่ได้เปิดปั๊บคนออกทันทีเลยนะคนไม่ฟังกันนะฮะ

ธอจะรีบกลับมานะครับนี่ก็เพลงของโจอี้ภูมิสิทธิ์นะครับเพลงที่มีชื่อว่านิดหน่อยพี่สนว่าดีใช่ครับมาขอหนึ่งแก้วกับทีมงาน FCBP Radio ทุกคนละกันนะฮะมาแล้วมาแล้วเนี่ย

0: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาดิเจวินเล่าให้ฟังว่าประโยชน์ของแอลกอฮอล์มีหลายอย่างนะครับแอลกอฮอล์นี่ถ้าเราดื่มน้อยๆมันจะเป็นยานะดื่มน้อยอย่างเช่นเราไปออกกำลังกายไปทำงานแบกหามต่างๆเนี่ยมันจะมีการอาการปวดใช่ไหมฮะอาการปวดตามแข้งตามขาเนี่ยเวลาดื่มแบบเบาๆเนี่ยมันจะเป็นพอเป็นกระใสเบาๆก็เลยว่าทำให้รู้สึกแบบว่าหายปวดนะครับเซเรียบอกว่าชนแก้วแรงมากนะฮะเป็นธรรมดาของพี่สนอยู่แล้วพี่น้องเป็นธรรมดาของพี่สนอยู่แล้วครับจะประมาณนี้ฮะอันนี้สายเข้ามานะมาก่อนจะเปิดฟังเพลงต่อก่อนจะหมดอารมณ์นะขอหนึ่งสายก่อนนะจ๊ะนั่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับพี่ใหม
1: ่ครับผม
0: ทำงานอยู่ไหม
1: ทำงานครับผม
0: วันนี้พี่ใหม่เมื่อกี้ส่งคลิปอะไรมาที่เป็นเทียนเมื่อกี้อ๋อ
1: เป็นเทียนที่เขาตกแต่งเสร็จไงเห็นไหมตอนเช้าที่ถ่ายส่งให้อ่ะเป็นรูปที่เขากำลังเอาไปเอาเทียนไปหัวมาหรือภาษากลางไปรวมอ่ะทุกจังหวัดในอุบลนะวันนี้อ่ะเขารวมกันพรุ่งนี้เขาก็แห่
0: พรุ่งนี้จะแห่ใช่ไหม
1: คนเยอะมากไม่มีที่เข้า
0: แล้วพี่เข้าไปได้ไหมได้เข้าไปไหม
1: หรือไม่ได้เข้าไป
0: เพราะทำงานอยู่ขี้เกียจไปใช่ไหมคนมันเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับไปก็ไม่ได้ไป
0: ใช่ใช่คนมันเยอะ
1: แต่รูปไปที่สาเขาส่งมาให้
0: อ๋อเขาถ่ายส่งมาให
1: ้ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ก็เลยเอามาส่งให้ดูนะบรรยากาศนะคือคักกันเลยทีเดียวนะฮะ
1: น้องสาวเขาไปส่งมาให้
0: น้องสาวส่งมาให้ดูนะฮะมาลุ้นกันว่าอำเภอไหนจะได้รางวัลเนาะใช่ไหม
1: ใช่ทั้งทุกอำเภอในอุบลวันนี้ก็รวมคนเยอะมากเขาบอกว่าขนาดเขาไปยังเข้าในอยู่ได้แค่หน้างานนะเข้าไปลึกๆไม่ได้
0: ไม่ได้หรอกคนมันเยอะพี่ทุกงานแหละ
1: ครับ
0: ไม่ได้หรอก
1: กลับมาแล้วมั้ง
0: น่าจะกลับมาแต่ว่างานยังมีต่อเนื่องเนาะถึงวันนู้นนะใช่ไหมครับ
1: งานน่ะมันพรุ่งนี้เขาจะแห่ไงพรุ่งนี้แห่ภาคเช้าแล้วก็เมื่อลืนก็แห่ภาคค่ำแล้วก็โชว์ถึงวันที่สอง
0: ถึงวันที่สองแล้วก็เก็บใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วพี่ใหม่รู้ไหมว่าหลังจากที่เทียนเขาเอาแกะสลักโชว์แล้วเขาจะไปเอาไว้ที่ไหนฮะหรือว่ายังไง
1: เขาเอาไปเข้าตามวัดที่เขาอำเภอที่เขาส่งมาเขาก็เอากลับเขาจะเอาโชว์ไว้ทุ่งสีเมืองประมาณกี่วันผมไม่รู้แต่เขาก็จะเอาค่อยเอากลับไปตามอำเภอต่าง
0: ๆก็ที่เอาส่งมาประกวดเนาะเหมือนขบวนแห่นะฮะก็เชิญชวนไปเที่ยวกันนะฮะ
1: ครับผมมาเยอะๆครับ
0: ไปเยอะๆจะได
1: ้แค่นี้ก็เยอะไม่มีที่จอดลงจอดรถแล้ว
0: กระตุ้นเศรษฐกิจไงกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: มาเยอะๆเลย
0: ได้ๆวันนี้ขอเพลงอะไรเหรอ
1: ขนาดโรงแรมบางคนยังประกาศหาอยู่เลยมาไม่มีโรงแรม
0: ไม่หรอกมันต้องจองล่วงหน้าถ้าไม่จองอยู่ไม่ได้เราไม่มีทางหรอก
1: รถนี่ครับผม
0: ครับรถยังไม่มีเลยรถกลับนะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ขอเพลงอะไร
1: ไอ้น้ำใต้ศอกครับผม
0: ได้ไม่ได้ฟังนานเลยนะครับ
1: ครับผมไม่ได้ฟังนานแล้วจึงอยากฟัง
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนั่นเปิดประตูครับปิดประตูครับ
1: ครับผมเปิดแล้วครับผม
0: เปิดนะฮะคุณมากเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับโอเค
1: ครับเดี๋ยวคนนั้นเขาไม่มาเหรอ
0: วันนี้ไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยนะ
1: ไปแล้วมั้งครับ
0: ไม่รู้นะวันนี้อาจจะไปเที่ยวก็ได้วันนี้เงียบกริบเลย
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม
1: ่ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหมดอารมณ์ครับกันจากพริกไทยนะครับถูกใจพี่เสกร่อนสำหรับเพลงนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อนะพี่เสกนะไม่ใช่โดเรมอนบีบีนะเขาชื่อว่าบีคอฟฟี่นะครับเปลี่ยนชื่อไปเป็นบีคอฟฟี่นะฮะสาวลูกสองนะฮะอันนี้เติมเองนะฮะเติมเองนะครับมันหมดอารมณ์ฉันไม่ต้องการแล้วเธอพี่เสกร่อนไปไหนมาครับพี่มาไม่คิดเขายิงเบอร์มาแล้วสักพักอาจจะโทรมาหรือไม่โทรมาก็แล้วแต่แต่ว่ารับรู้แล้วฟังอยู่นะฮะยิงเบอร์มาแล้วพี่โอยิงเบอร์มาเมื่อกี้แล้วตอนที่เพลงกำลังออกเมื่อกี้นะฮะสงสัยจะชอบเพลงนี้ นะครับที่ Facebook ของวารินชำราบนะครับได้มีการอะไรนะวารินชำราบนะบ้านสักอย่างนะฮะเขาได้มีการลงคลิปเอาไว้นะครับนี่ให้ดูบรรยากาศก็เป็นเทียนนะครับพรรษาที่เขาแกะสลักลวดลายสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งรูปยักษ์นะฮะนี่รูปต่างๆนานามากมายทีเดียวนะฮะ
1: เออ
0: น้ำยืนนะครับ
1: แบบน่ากลัวมากครับมีเปรตด้วยนะครับ
0: โอ้นี่น่ากลัวนะมีเปรตของน้ำยืนนี่มีเปรตด้วยนะพี่มีเปรตนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่ออ่ะสายว่างไปแล้วโอเคไม่เป็นไรนะพี่เสกร้องบอกว่าฟังอยู่ครับดีเจฟังอยู่นะฮะไม่ได้หายไปไหนนะครับ
1: เปรตนะครับเปรต
0: อันนี้ของทางอุบลนะฮะแหลมอำเภอเลยเขาก็รังสรรค์ออกมาได้สวยงามเนาะยิ่งใหญ่อลังการนะฮะงานในเทศบาลสางานยิ่งใหญ่ประจำปีนะของอุบลราชธานีซึ่งปีนี้ก็จัดใหญ่จัดเต็มเพราะว่าครบรอบร้อยเท่าไหร่นะ20กว่าปีเนาะ
1: น้ำยืนนะครับผม
0: โอ้โหนะฮะ
1: สวยงามมากนะครับ
0: นี่สวยงามมากนะฮะในงานนี้คุณผู้ฟังที่ใช้ TrueTag ก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะเพราะว่าในส่วนของเขาเรียกว่ากิจกรรมเนาะก็จะมีการปล่อยสัญญาณ 5G ขยายสัญญาณนะฮะให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเน
1: า
0: ะ
1: แอบอยู่นี่เอง
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วิน
0: ทักทาย
2: สาวมากันหรือยัง
0: มากัน
2: โอ้คิดถึงสาวเลยพอดีไปธุระมา
0: ไปไหนมาเขาจกหมดแล้วพี่อ่ะเออ
2: เออวงเงินเยอะต้องใช้เงินหน่อยวิ่งอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยวันอยู่แต่ในบ้านเนี่ยเงินเต็มถุงเต็มถังแล้วเนี่ยเป็นหงร่อนแล้วเนี่ย
0: หรอ
2: เต็มถุงเต็มถังเลย
0: เต็มถุงเต็มถัง
2: ไม่ได้หงร่อนโดเน็ตมาให้บ้างแล้วเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่โดเขากลัวรู้ใช่เขากลัวรู้ชื่อ
2: พอโดเน็ตปุ๊บเงียบพอพูดโดเน็ตปุ๊บเงียบจ้อย
0: เงียบเลยกลัวชาวบ้านรู้หายไปเลย
2: เนี่ยเขาอยู่วงจรสีเทาวงจรสีเทา
0: เขากลัววงเงินเส้นเงินจะรู้เนาะว่ามาจากไหนนะฮะอะไรยังไง
2: อ๋อแล้วมาไหมบีอะไรนะบีชลบุรีอ่ะสาวใสไปกันต่อ
0: ชลบุรีไม่มาพี่แต่ว่ามีบีอันนี้บีอีกอันหนึ่งบีที่ลูกสอง
2: บีคอฟฟี่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาชื่อไอ้นี่ซิลิโกสาลายใช่ไหมใช่ไหมครับบีบีคอฟฟี่ซิลิโกสาลายอร่อยนะแต่ว่าให้น้องชายน้องสาวกินเราจะหวังว่าเออน้องนะแหมรับมาได้เต็มปากเต็มคำ
0: ลูกค่ะ
2: ลูก
0: เป็นคน
2: สะดุ้งเลยสะอึกเลยแล้วนี
0: ่
2: แล้วมี 3-4 คนเลย
0: เยอะมากเยอะแยะมากเลยพี่อุ้ย
2: แล้วของ B Coffee คนเดียวเลยนะบิวตี้ไม่บิวตี้นี่ไม่มีนะ
0: ไม่มีเออ
2: ไม่มีผัวไม่ใช่ไม่มีผัวนี่ไม่ใช่ว่าไม่เอาใครไม่มีใครเอาเมานั่นแหละมาติดมาแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าB Coffee นี่ไม่ใช่ดวงไม่จะฟุ้งนะที่ได้มา 3-4 คนเนี่ย
0: จังหวะมันได้พี่เพราะอะไรฮะ
2: ฝีมือรุ่นล้วน
0: ฝีมือไม่ใช่ผีผัก
2: ที่ไหนก็มีแต่คนรับนะ
0: ไม่ใช่ผีผักใช่ไหมฮะ
2: เป็นผู้ชำนาญงาน
0: ผู้ชำนาญการ
2: เป็นผู้ชำนาญงานผู้ชำนาญการนั่นน่ะแต่สมัครงานที่ไหนก็มีแต่คนรับ แล้วจะบอกจะบอกนี่ว่าที่ร้านพิเศษร่อนน่ะมีทุกอย่างเลยนะดีกรีไหนมีทุกดีกรีเลยจะมีเรื่องเมาส์ให้ฟังได้นิดนึงเนี่ย
0: uh-huh.
2: ตอนที่ไอเนี่ยเบน285ดังๆพี่วินไอเราก็แห่ตนไว้เยอะเลยพอขายไปได้มาพอขายไปได้ครึ่งหนึ่งเรียบร้อยไม่รู้คนอยู่ดีๆก็เลิกกินไปกินกลับไปกินหงเก็บไปกินแสงแต่เนี้ย
0: แปลกดี
2: สต็อกไว้เต็มเลย
0: เอาตอนนี้ยังค้างอยู่
2: พี่สนต้องถามพี่สนทำไมอยู่ดีๆคนเลิกกินเบน285และเนี่ยค้างสต็อกในบ้านผมเต็มเลย
0: เอาขาดทุนนะน่ะ
2: ที่ร้านอ่ะก็มันก็เก็บไว้มันไม่บูดอยู่แล้วไงพี่แต่มันเดี๋ยวเอากลับแล้วเก็บไว้นานๆมันจะดีก็จะดีกินมันจะดีก็เราก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังเก็บอยู่เงี้ยเดี๋ยวว่าวันไหนถ้าบีคอฟฟี่มากับบิวตี้มาเดี๋ยวว่าจะเลี้ยงซะหน่อยคนละกลมสองกลมให้เมามอมซะหน่อย
0: จะเลี้ยงหรือจะมอม
2: แต่เขาว่าสาวเหนือสาวเหนือนี่มอมเล่ายากนะ
0: แล้วถ้าเป็นทางนั้นจะมอมยากพี่เพราะเขามีโรงเล่าเป็นของตัวเอง
2: ใช่ใช่คอจะแข็งกว่าขวดเหล้าอีก
0: ใช่แข็งมากนะฮะ
2: แต่เราก็แข็งอยู่นะแต่เราก็แข็งนั่นแหละแต่ก็ทนอยู่แล้วพอรับได้อยู่พอดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ขอเพลงละกันวันนี้
0: เพลงอะไรที่ขอรับ
2: ผมก็น้ำหมดอารมณ์ไปแล้วจะทำไงดีทีนี้
0: เพลงอะไรดีอ่ะ
2: โหแล้วรถโทรรีบโทรมาถึงก็รีบโทรเลยเดี๋ยวมันลืมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขอเพลงนี้ละกัน
0: เป็นอะไรฮะ
2: ขอของแพรชนาแพรชนา
0: คลื่น
2: คลื่นต้องแพรชนาเท่านั้นนะไม่เอาครบเลิกแคเว่ไม่เอานะ
0: ได้ๆ
2: ฝากให้น้องฝากให้บีคอฟฟี่กับบิวตี้ละกันขอรับ
0: จ้า
2: ให้พี่สนตอบด้วยว่าทำไมอยู่ดีคนถึงเลิกกินเบน285
0: อ่ะใครรู้บ้างช่วยตอบหน่อยอ่ะตอบมา
2: เออทำไมหันไปอยู่ดีกลับไปกินหงกินแสงกันเฉยแล้วเราเหลือทางสต็อกเต็มเลย
0: ทำใจพี
2: ่โอเคครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่เสกครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับนะฮะพี่เสกดื้อก็ถามว่าจะถามพี่เสกว่าเวลาพูดนั้นเหนื่อยไหมนะฮะดื้อถามหน่อยทำไมคนเลิกดื่มเบียร์285เพราะอะไรไหนใครเป็นคอเล่าช่วยบอกหรือว่ามันแล้วแต่คนป่ะมันแล้วแต่พื้นที่มั้งแล้วแต่พื้นที่หรือเปล่าว่าอาจจะตุนไว้เยอะคนอาจจะเลิกกินในโซนนี้แต่ที่อื่นเขาอาจจะกินโบตีป่ะพี่หมายว่า285มันไม่อร่อยอีกอย่างก็กินมันกลิ่นมันเหม็นนะครับด้วยคนจึงไม่นิยมกินสู้หงทองกับแสงโสมไม่ได้หรอกครับฝากบอกพี่เสกด้วยแล้วกันนะอ๋อโอเคอันนี้ความคิดของพี่ใหม่นะก็คือรสชาติไม่อร่อยกลิ่นมันจะเหม็นหน่อยคนไม่ชอบตอนแรกอ่ะที่คนอาจจะชอบเพราะว่าแบรนด์มันยี่ห้อมันดูทันสมัยไฮโซเบรนด์285ไงดูไฮโซดูดีดูแบบเหล้าขวดสวยนะดูมีความไฮโซหรูหราแต่ว่าพอกินสักพักนึงไม่นะอะไรเงี้ยไม่นะก็เลยน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเปล่านะครับนะถูกใจทนายหนุ่มนะหนุ่มหัวล้อมาแล้วหนึ่งนะฮะพี่สดว่าดีใจครับอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะปวดหัวตอนตื่นด้วยครับดีใจอ๋อเหรอพี่มันปวดหัวตอนตื่นด้วยเหรอต้องดื่ม S99ก็พอละก็พอเนาะ S99นี่สุดยอดแล้วนะฮะ285กลิ่นเหม็นไหม้ปะเหม็นกลิ่นเหม็นไหม้ไม่อร่อยจ้ะดื้อไม่เคยกินอ๋อนี่ไหมแสดงว่ากลิ่นจริงๆคงจะเป็นกลิ่นมันมีคนบอกหลายคนแล้วนะฮะว่ากลิ่นมันเหม็นจริงๆจะมีไม่ใช่สายเหล้าไงก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเนาะต้องพี่เอ็มอรัญวาสีนี่นะฮะพี่เอ็มอรัญวาสีว่าดีเจครับอย่าลืมเพลงด้วยนะวันนี้ขอลุ้นลาเพราะหนึ่งเพลงยังไม่ได้ฟังเลยนะฮะลุ้นลาเพราะหนึ่งเพลงยังไม่ได้ฟังเลยนะพี่เอ็มบอกว่าดีเจครับพวกนี้พวกบาปพวกคนบาปกินเหล้าทุกวันนะฮะแรงมากเลยอ่ะแรงมากเลยฮะงั้นมอบเพลงนี้ให้กันละกันครับผีลงเย็นกันละกันนะฮะพี่ไม่ได้พูดนะที่จะเป็นพูดเองนะฮะพวกนี้มันเป็นพวกคนบาปนะฮะพี่หมายว่าถ้าใช่ครับดีเจถ้าเมา285ตื่นขึ้นมานี่ปวดหัวตุ๊บๆๆทีเดียวอ๋อเข้าใจแล้วนะฮะมันมีหลายเหตุผลประกอบกันเนาะหลายผลประกอบกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะงั้นเอาเพลงนี้แทนกันแล้วกันนะฮะผีลงเย็นมาก่อนจะเพลงของลุลานะครับโลกส่วนตัวด้วยนะครับซาลิวาดีเจครับอย่าลืมเพลงซาลิโมจิด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแป๊บนึงนะครับนะฮะกินหรูสุดก็ Regency Black Red นะครับอันนี้ร้อยเอ็ดต่อเอาไว้ชอบแม่โขงแม่โขงนี่มีขายอยู่ไหมฮะแม่โขงแม่ไข่นะฮะ

ผีโรงเย็นนะครับเพลงนี้จากพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับที่ฝากมาโดยกันละกันคุณผู้ฟังเคยเห็นโรงเย็นใช่ไหมฮะโรงเย็นที่เป็นตู้เย็นที่เอาไว้ใส่นั่นนะใส่ศพนะนี่ครับผีโรงเย็นก็เป็นหนึ่งเพลงจากพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับที่ฝากมาโดยกันละกันจากเนตตี้วันนี้เวลาที่มาแปลกฮะขอเพลงผีลมเย็นว่ะและอีกเพลงหนึ่งขอเพลงอารมณ์เสียของอาภพรช่างไบโพล่าเสียเหลือเกินไม่นานนะฮะเอาไปเพลงเดียวก็พอนะจ๊ะเดี๋ยวจะแหวกแนวเกินนะครับมีพี่เฟิร์สให้ความรู้ตรงว่าเบน 2.5 เวลาเมาแล้วดื่มแล้วเมาหนักมากเลยดีเจตอนเช้ามาเวลาเมาคือเมาหนักเวอร์อ๋อเห็นไหมกูรู้ร่างของเหล้ามันก็มีเยอะเลยนะนะครับอย่างที่บอกไปว่าเหล้าเนี่ยถ้าเราทานน้อยๆมันจะเป็นการเขาเรียกว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือมันจะเป็นการจุนเจือมันจะเป็นการดูแลเรื่องสุขภาพเคยเห็นคนท่าคนแก่เวลาเขาทำงานมาหนักๆนะฮะเขาจะดื่มเหล้าขาวก็ดีหรือว่าเหล้าก็ตามแต่นะฮะเล็กๆน้อยๆแก้วหนึ่งครึ่งแก้วจอกหนึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับจอกหนึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เลือดมันสูบฉีดสมบูรณ์เลือดลมเพราะว่าแอลกอฮอล์มันจะทำให้เลือดลมของเราภายในมันจะสูบฉีดทำให้อาการปวดต่างๆมันหายไปนะฮะแต่ดื่มเยอะเกินสกายเป็นผีบ้านะครับเนาะขอบคุณพี่โตโน่จังเลยก็แล้วกันฝากโดเนทให้ดีเจวินด้วยฝากเพลงมาด้วยของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะครับแล้วก็ประติมากรรมน้ำแข็งนะครับใครจะฝากโดเนทก็สามารถโดเนทได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับเนาะนะพี่สนว่าตะกี้ไปโลตัสมา S99หมดเลยฮะเลยจัดของเลยจัดพี่ของ S99มาแทนครับเลกาซี่เหรอฮะอ๋อโอเคอ่ะดื่มพอเป็นกระใสแล้วกันนะจ๊ะเอสโกาหมดแสดงว่าคนนิยมคนชอบรสชาติมันนะไม่อยู่ในชีวิตแต่ว่าอยู่ในหัวใจครับคุณผู้ฟัง

ียงจากลูลานะครับนี่คือไม่อยู่ในชีวิตครับแต่ว่าอยู่ในหัวใจนะครับอยู่ในอกในใจลูลาลูลานะครับเดือดเดือสาวเดือดจ้าเดือดฟังอยู่เปล่าเมื่อกี้พี่เสกร่อนบอกว่าเขาฝากข้อความหลังไมค์บอกว่าว่างๆท่านน้องเดือดขับรถโหลดเตี้ยโหลดต่ำกระบะมาแถวๆร้านพี่เสกนะฮะเดี๋ยวพี่เสกเอาเบรนด์285ที่มีให้แต่ว่าต้องแวะมาเจอก่อนอุ๊ยเดือดฟังอยู่เปล่าพี่เสกร่อนก็บอกว่าถ้ามาแถวร้านพี่เสกเดี๋ยวให้1ขวดเอาไปเลยแจกให้ฟรีนะฮะแต่ว่าต้องมาปรากฏตัวให้เห็นก่อนนะมาโชว์เนื้อโชว์ตัวโชว์หนังก่อนแล้วกันนะฮะโชว์หนังสติ๊กให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปตรวจควันดำนะฮะระวังดีๆก็แล้วกันนะครับอ่ะแซวกันไปแล้วกันนะฮะเบนซ์2,500ลูกแก้วมีประโยชน์นะครับหมายความว่าไงลูกแก้วมีประโยชน์คืออะไรไม่เข้าใจนะเมื่อกี้มีพี่ใหม่แซวพี่เสกบอกว่าบอกพี่เสกบอกไม่ใช่พี่เสกแซวพี่สนนะบอกว่าพี่สนเชียงใหม่เนี่ยฮะต้องว่างๆต้องลอง40อุบลฮะ40อุบลผสม M100 ทีเด็ดเลยครับดีเจปัดท่อนี่ทุกคนแต่ละคนนี่นะพวกนี้มันเป็นพวกคนบาปกันนะเขาจะเข้าวัดเข้าวากันแล้วนะฮะพรุ่งนี้เขาจะเข้าพรรษานะมาพูดคุยเรื่องเล่าเรื่องเบียร์กันนะคืออะไรก่อนพวกบาปหนาทั้งหลายนะฮะพวกบาปหนานะฮะกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนนะฮะเดือบอกว่าร้านอยู่แถวไหนคะจะแวะไปไม่ต้องตรวจค่ะควันดำอยู่แล้วส่งโลเคชั่นทิ้งไว้ค่ะเดี๋ยวขับรถไปเฉี่ยวหน้าร้านนะฮะดื้อนี่นะนะอันจริงๆสาวดื้อนี่เขาเป็นเขาขับไอ้กระบะเขาเรียกว่ารถเตี้ยรถต่ำนะฮะควันดำมากนะฮะแต่เจ้าของขาวมากนะฮะขาวนี่คือทาครีมนะฮะทาครีมนะคุณฟังครับเดี๋ยวสักครู่มีเรื่องผีมาเล่าไหมเดี๋ยวมีเรื่องผีมาเล่าฟังไหมเออนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงกันก่อนไหมนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวรอฟังนะครับมีดังพันกรนะฮะโลกส่วนตัวนะครับมีอะไรอีกนะรักแท้ดูแลไม่ได้นะครับมีแพรคลื่นครับพลีเพลงสากลของไซริโมจิ2เพลงมีเจมเรืองศักดิ์นะฮะไร้ตัวตนครับมีประติมากรรมน้ำแข็งเนี่ยนี่ที่ขอมาไม่ต้องขอเพิ่มนะเดี๋ยวมันเลยเวลานะครับเอาที่มีก็พอเนาะนะครับพี่ต้นอ๋อพี่ต้นคงด้วยเกือบลืมนะฮะพี่ต้นคงนะฮะตายแล้วกินทุกเช้าเลยครับดีเจครับบาปแน่เลยนะฮะเขาเรียกว่าคนบาปพี่ เพลงฟ้าของเนตูคัลเลอร์ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะแหมใครจะก็เล่าเข้าพรรษานะครับจัดไปนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่า1ปีมี1ครั้งจริงๆมันจำเป็นต้องเข้าพรรษาก็ได้เอาที่เราสะดวกว่าก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับก็ขี้เกียจไปซื้อเหล้าเงี้ยเราก็ถือว่าช่วงนี้เราได้จำศีลเราได้ปฏิบัติตัวดีก็ได้เหมือนกันหรือว่าช่วงนี้หน้าหนาวขี้เกียจดื่มเพราะน้ำแข็งมันหนาวไม่ต้องกินอะไรก็ได้เหมือนกันเอาที่เราสะดวกว่าช่วงนี้งานเยอะไม่ต้องกินอะไรเงี้ยมันจะได้สุขภาพเอามาแล้วพี่เสกมาแล้วนะฮะสาวบีบีมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะบีบีรายงานตัวหาขอเพลงหน่อยได้ไหมฮะทันไม่เอ่ยได้ขอหนึ่งเพลงของนุกสุธิดาไม่ใช่ของนุกนะแค่ไม่รักแหละฮะเดี๋ยวช่วงหลังๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ้าอย่าเพิ่งหลับก่อนกันแล้วกันเนาะมาช้าตัวเองมาช้าหนาวันนี้ พี่สนว่าดีสิครับคนบาปมีความสุขครับรสชาติต่างกันครับเมื่อกี้ Legacy กับ S99 แพงกว่าแต่ชอบ S99 มากกว่านี่พี่สนเขาวันนี้พูด S99 หมดก็เลยได้ยี่ห้อ Legacy มาแทนนะครับเนาะนี่ครับโอเคแล้วก็ดื้อว่าถ้าสูว่าไม่ชอบดื่มก็ช่วงติดขัดเรื่องสตังค์งดไปก่อนก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันดื้อดื่มมาพอดีนะฮะเข้าพรรษามีแค่พระดีเจวินครับคารวาสเขาไม่เข้าพรรษาครับถ้าจะเข้าพรรษาเข้าไปบวชฮะอันนี้ก็แรงตลอดนะตําใหม่นี่นะนายโยเออครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงต่อดีกว่าจะไม่ทันกันนะครับหลายเพลงนี้ยังค้างอยู่อาโลกส่วนตัวครับดังพันกรบุญญจินดานะครับบีบีว่าหนูเพิ่งตื่นค่ะกินยาแล้วก็หลับสนิทไปเลยทีเดียวใช่ไหมจ๊ะได้เลยเดี๋ยวรอฟังอย่าเพิ่งหลับอีกรอบนะรอก่อนนะครับเนาะถ้าเอาเข้าแบบให้น้ำเกลือนี่คือให้น้ำเกลือแทนเลยคือเหล้าในเขาสามารถจะเข้าสายน้ำเกลือแทนได้เลยสำหรับคนที่กินทั้งหลายนะครับนะคือแบบโดนไฟไหม้เลยลุกเลยเพราะแอลกอฮอล์เต็มตัวไงพี่ต้นคุงนี่ก็ใช่ย่อยนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโลกส่วนตัวครับเพลงจากดังพันกรนะฮะเอาละครับมาแล้วมาแล้วน้องหงร่อนมาแล้วจ้ะบอกว่าเพลงเพราะจังเลยค่ะนึกว่าจะไม่มาแล้วคืนนี้ส่งข้อความมาในแชทนะบอกว่าเพลงเพราะมากค่ะเพลงเพราะมากมายเลยนะฮะมาสะดึกทีเดียวนะเนี่ยนะฮะพี่บอลบอกว่าดีเจครับยังไม่หลับครับฟังอยู่นะดีเจแวะมากินเหล้าครับตัวแรงของสวิตเซอร์แลนด์เหล้าอะไรพี่ขอดูหน่อยสิวันนี้พูดถึงเรื่องเหล้าคุณฟังทักมากันเต็มทีเดียวเหล้าอะไรเอ่ยนี่ส่งมาดูขวดเหล้าเต็มทีเดียวนะที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีเหล้ายี่ห้อของเขาเนาะเขาจะวางไว้ที่แท่นวางที่เป็นตัวโชว์นะฮะหลายยี่ห้อมากๆเลยนะฮะโอ้โหวันนี้แวะมาจิบน้อยตามประสาคนรวยนะฮะนี่พี่บอลส่งภาพมาให้ดูนะครับเหล้าของสวิสนะครับมีครั้งหนึ่งนะฮะที่จะเป็นที่อยู่ที่เชียงใหม่นะพี่สนนะแถวประตูท่าแพนะฮะเห็นที่จะเห็นฝรั่งนะเขาถือเบียร์ช้างมาช้างสีเขียวนะฮะแล้วเขาถือปั๊บเขาดื่มนะแต่เหมือนรสชาติไม่ถูกปากเขาฟังฮะเขาก็วางที่โต๊ะแล้วก็ไปเลยที่แมคโดนัลด์ตรงท่าแพฮะก็จะมีฝรั่งที่เขาจะเดินชมเดินชิลเดินเที่ยวนี่นะฮะเพราะว่าราคามันถูกแล้วเนาะราคาของไทยเขาซื้อแล้วก็มากันผู้ฝรั่งผู้ชาย 2-3 คนนะฮะแล้วก็เขาก็นั่งที่แมคโดนัลด์แล้วหลังจากนั้นป้าก็ลุกไปเลยดิเจอุ้ยเหลือตั้งครึ่งขวดนะเหมือนจะไม่อร่อยมั้งสงสัยนะฮะรสชาติของเหล้าหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยถ้าไม่ใช่ของประเทศตัวเองมันก็ไม่โอเคนะเหมือนคนไทยเนาะไปต่างประเทศนะฮะก็ต้องหาอะไรที่เป็นของไทยเหมือนกันนะฮะทักทายพี่นกแก้วด้วยกันละกันนะจ๊ะพี่บอลวันนี้เจอครับเหล้าที่ตัวแรงของสวิตเซอร์แลนด์นะตั้ง77ดีกรีนะโอ้โหจริงนะฮะ77ดีกรีเลยเหรอฮะถือว่าแรงมากเลยนะฮะแรงไหมแรงเนาะยิ่งสูงนี่คือยิ่งแรงใช่ไหมฮะเข้าใจถูกเนาะนะครับโอ้ยนี่ถ้าดื่มแป๊บเดียวจะคงต้องเมามากๆแน่เลยนะฮะรสชาติเป็นไงลองรายงานให้คนฟังได้ทราบด้วยเลยกันนะพี่นะว่ามันเป็นของรสชาติยังไงบ้างนะฮะภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าเหม็นคิวนะเหม็นคิวเหมือนคล้ายๆเหม็นเขียวอะฮะนะฮะแต่รสชาติแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับ

ื่อเพลงว่ารักแท้ดูแลไม่ได้นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะดีดีบอกว่าไม่หลับแล้วจ้าดีเจขาเดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันไปเนาะอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะเพิ่งตื่นเมื่อกี้อย่าหลับไม่ได้นะครับพี่บอลส่งภาพมาบอกว่าดีเจครับเนี่ยให้ส่งมาให้ดีเจดูละนะฮะเป็นเหล้าเนี่ย77ดีกรีนะครับต้องผสมน้ำแข็งต้องผสมน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแข็งดีเจรสชาติหอมเย็นอร่อยมากเลยนะฮะเป็นน้ำสีขาวๆฟังเหล้าของสวิตเซอร์แลนด์นะครับพี่ฮ่องเลยไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเป็นขวดสีเขียวๆแล้วก็มีรูปเหมือนผู้หญิงเนาะอยู่ด้านหน้า77มันเขียนว่า77ด้านหน้าเลข77นะฮะแล้วก็ข้างบนจะมีเหมือนใบไม้แล้วมีผู้หญิงนะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีอ่านว่าอะไรพี่ABS Absin เหรอฮะ Absin D อ่านถูกไหมเอ่ย ABS INTHE นะครับนะครับเป็นเหล้าของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่พี่บอลเนี่ยได้ลองดื่มบอกว่ารสชาติต้องเพิ่มน้ำแข็งไปเยอะๆฮะแล้วก็ต้องเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นน้ำเปล่าไปด้วยไม่งั้นเมาเลยแน่นอนนะเพราะว่ารสชาติเขาแรงมากนะฮะแต่หอมหวานนะแต่ว่าตั้ง77ดีกรีเลยทีเดียวในอันนี้ของในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ลองของแรงของแพงนะฮะตอนนี้พี่กะละปังหาส่งภาพมาที่วัดอุปคุตนะฮะรถติดหนักมากเลยครับโอ้โหวันนี้เป็นการตักบาตรเพ็ญพุธนะครับที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับเนาะโอ้บรรยากาศนะฮะรถมากเยอะมากเลยพี่เลิฟพี่เลิฟไปไหมพี่เลิฟวันพรุ่งนี้ดีเจก็เป็นเทปไม่ต้องตื่นเช้าออกได้จบรายการออกไปเที่ยวได้เลยฮะวัดอุปคุตนะฮะรถติดหนักมากเลยนะครับพี่กะละปังหาขับรถผ่านพอดีครับประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงนะฮะลงมาเพื่อจะเตรียมตัวในการที่จะตักบาตรเพนพุชนะในคืนนี้หรือว่าเพนพุชนะฮะในคืนนี้นั่นเองครับก็เที่ยงคืนตักบาตรเที่ยงคืนใช่ไหมฮะคืนนี้เนาะนะฮะอุปคุตนะอย่างเยอะทีเดียวนะครับนะนะฮะพี่สดวันนี้ใจครับ2แก้วเมาครับแรงกว่า40ดีกรีมากเลยทีเดียวนะฮะพี่สดพี่ใหม่วันลืมเพลงที่ขอไว้แล้วมั้งนะฮะยังไม่ลืมวันนี้คนทักมาเยอะนะฮะก็เลยคุยเยอะไปหน่อยนึงนะฮะมาต่อดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ทันกันเพราะเพลงขอเข้ามาเยอะเมื่อกี้นะฮะน้ำใต้ศอกใช่ไหมออกคลื่นของผม

ค่นั้นก็ดีใจนะครับนี่คือเพลงเพราะจากแพรนะครับที่ขอเมื่อกี้จากพี่เสกร่อนด้วยนะครับพี่เสกร่อนนะครับเนาะพี่เสกศิวัฒน์บอกว่าบีบีต้องโทรเข้ามาขอเพลงหน้าไมค์เท่านั้นนะมาดึกได้ไหมบีบีบีบีเมื่อกี้บอกว่าไม่สบายถ้าว่างกดโทรศัพท์มาหน้าไมค์หน่อยจะฟังเสียงจะโทรศัพท์มาหน้าไมค์พี่เสกก็อยากได้ยินเสียงนะฮะและแฟนรายการด้วยจะได้ไม่เหงากันเนาะชวนคุยกันนะครับจะได้ไม่เหงาและชวนคุยกันในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องราวของวันเข้าพรรษาเนาะอย่างที่เราทราบเมื่อกี้ที่เจเล่าให้ฟังว่าที่อุบลราชธานีเมื่อกี้ที่ Facebook ท่องอุบลที่พี่ใหม่ส่งมานะครับก็มีการลงภาพรวบรวมภาพเอาไว้นะฮะคืนรวมเทียนด้วยแรงศรัทธาของชาวอุบล นะครับหลอมเทียนหลอมใจ28กรกฎกรกฎาคมนะฮะ บริเวณทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีนะครับก็มีเค้าเรียกว่าเทียนจำนวนมากทีเดียวนะฮะตกแต่งสวยงามมีประชาชนไปเที่ยวชมบรรยากาศไปถ่ายรูปกันจำนวนมากทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของอุบลราชธานีนะซึ่งเป็นอะไรเป็นหน้าเป็นตาเนาะซึ่งปีนี้มีทั้งเค้าเรียกว่าช้างมีทั้งม้าวัวควายมีทั้งอะไรอย่างเค้าเรียกว่ารวมทุกอย่างเลยที่เขาจะรังสรรค์ออกมานะครับเป็นเทียนนะที่มีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็มีการประดับประดาหลอดไฟสวยงามมากมายอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของอุบลราชธานีซึ่งมีกันมาเขาเรียกว่าร้อยกว่าปีแล้วซึ่งปีนี้ก็จัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยสะดุดตาตรงเนี้ยดีใจชอบอันเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้ของอะไรนะของพี่ใหม่ที่ว่าเขาทำเป็นภาพเปรตนะฮะเป็นยักษ์คุณฟังเป็นยักษ์และมีเปรตด้วยนะมีสัมภเวสีนะฮะสวยงามนะครับแล้วก็มีความแบบน้องเขาเรียกว่าไงวิถีชีวิตแล้วก็มันมีความยังไงดีมันมีความตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะถ้าคุณทำดีทำสิ่งดีๆเราก็จะไปในภพภูมิที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่เราเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นก็จะกลายเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีของอำเภอนี้ไม่แน่ใจว่าของอะไรน้ำยืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเขาทำเป็นรูปเปรตนะฮะเป็นรูปของสัมภเวสีอันนี้ชอบนะฮะแหวกจากอำเภออื่นเลยทีเดียวนะครับและเช่นการที่อุบลมีเทียนใช่ไหมฮะที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันคืนนี้มีการตักบาตรเป็งปุ๊ดนะครับประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนคุณฟังรู้สึกว่าจะมีแห่งเดียวแบบพี่เลิฟเนาะแห่งเดียวในประเทศไทยมั้งนะฮะเป็นพิธีกรรมสำคัญของชาวล้านนาทางเหนือนะครับจัดขึ้นใน15ค่ำวันเพ็ญตรงกับวันพุธนะครับโดยพระสงฆ์จะออกบิณฑบาตตอนเที่ยงคืนเป๊ะเลยเดี๋ยวสักครู่น่ะ00000นะฮะของคืนวันอังคารจะเข้าสู่วันพุธนั่นเองครับเพื่อบูชาและก็รับโชคจากพระอุปคุณนั่นเองครับวันเป็งปุ๊ดนะฮะคำว่าเป็งเนี่ยหมายถึงว่าเพ็ญภาษาเหนือนะเป็งก็คือเพ็ญนะฮะหรือว่าจันเพ็ญเต็มดวงนะครับแล้วก็ปุ๊ดก็คือวันพุธนั่นเองนะภาษาเหนือปุ๊ดก็คือวันพุธนะฮะพระอุปคุตนะฮะชาวล้านนาเชื่อว่าพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์เดชองค์นี้จะแปลงกายเป็นสามเณรขึ้นมาจากสะดือทะเลนะครับเพื่อมาโปรดสัตว์และรับบิณฑบาตในยามวิกาลครับอันนี้ส่งการบิณฑบาตในการทำบุญตักบาตรเชื่อกันว่าจะได้ใส่บาตรในคืนนี้จะช่วยเสริมดวงชะตานะครับทำให้เกิดโชคดีมีความสุขร่ำรวยค้าขายดีพ้นทุกข์จากโรคภัยต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะฮะก็จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ธูปเทียนนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำช่วงเย็นที่ผ่านมาเริ่มพิธีกรรมกันนะครับอย่างเช่นที่วัดอุปคุตเชียงใหม่นะครับก่อนเวลาเที่ยงคืนเมื่อกี้พี่กะละปังหาส่งภาพมาคนเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็การตักบาตรเมื่อถึงเวลาก่อนเที่ยงคืนเข้าสู่พุธนะพระภิกษุสามเณรจะเดินแถวออกมารับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มารอใส่บาตรอย่างหนึ่งแน่นทีเดียวครับนี่อันนี้คือข้อมูลที่เขาลงเอาไว้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่ทางเชียงใหม่เนาะมีการจัดขึ้นนั่นเองครับอ่ะกราบสาธุกันละกันนะครับนะพี่เอ็มอรัญวาสีบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้พี่เอ็มอรัญวาสีนั้นนะฮะเข้าไปห้องพระมามีเรื่องแปลกๆไล่ฟังด้วยเมื่อกี้เนี่ยสวดมนต์ใหญ่นะครับห้องพระในวันนี้เป็นวันโกนนะครับพรุ่งนี้วันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชานะครับมีเหตุการณ์แปลกประหลาดครับเพราะว่าหมาเนี่ยมันเห่าหอนนะครับรอบบ้านหน้าบ้านแบบผิดปกตินะครับตั้งแต่เริ่มสวดเลยคือเห่าทั้งซอยหอนทั้งซอยทีเดียวเลยฮะไม่แน่ใจว่าวิญญาณน่าจะมารอรับบุญกันหรือเปล่าคืนนี้น่าจะมากันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้วันเปิด3แดนครับ3แดนโลกธาตุนั่นเองคุณผู้ฟังครับ3แดนโลกธาตุนี่วิญญาณเหล่าสัมภเวสีผีเร่ร่อนต่างๆนะครับแล้วก็เนาะ
สิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเขาจะต่างมารับบุญรับกุศลที่ได้มีการเผยแผ่เผยแผ่ออกไปนะฮะวิญญาณจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวนะฮะเขาเป็นวิญญาณเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยเขาเพียงแต่มารอรับบุญรอรับกุศลนะครับที่เขาอยากจะได้จากมนุษย์นะฮะผู้ใดใครที่มีกลิ่นหอมของความเป็นมีบุญของความเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาก็จะมาใกล้ๆมาหาเราอาจจะได้ยินเสียงก็ก๊อกแก๊กต่างๆแวบๆวับๆต่างๆแต่ละหากว่าใครที่เป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการทำบุญเลยไม่มีกลิ่นของออร่าของความมีบุญนะฮะวิญญาณสัมภเวสีเขาจะไม่เข้าใกล้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับผีสัมภเวสีใดๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จึงไม่แปลกที่บุคคลที่เขาไม่ได้เชื่อเขาไม่เคยมองเห็นเพราะอะไรฮะเพราะวิญญาณไม่ได้ตอมไม่ได้หาไม่ได้เข้าใกล้นะเนาะสาธุนะจ๊ะนะมีคำถามพี่เอมรันวสีน้องของร่อนถามว่าพระไม่ฉันหลังเที่ยงคืนเอาอะไรเสบบาตรกันคะเออพี่เอมช่วยตอบหน่อยตอบเนี่ยเดี๋ยวจะไม่กล้าตอบเดี๋ยวตอบผิดนะฮะเขาก็ใส่บาตรธรรมดาไม่ใช่เหรอน้องของร่อนใส่ข้าวใส่ยาแต่ว่าเขาข้าวเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะเขายังไม่กินก็คือเอาไปเก็บไว้ก่อนพระก็เอาไปเก็บไว้ก่อนไว้ทานพรุ่งนี้ไงฮะไว้ฉันพรุ่งนี้นะครับพระไม่ฉันข้าวเย็นพระไม่ฉันข้าวเย็นข้าวร้อนสองเกินสองทุ่มนะครับพระไม่ฉันหลังเที่ยงคืนเอาอะไรใส่บาตรกันคะในข้อมูลบอกว่าข้าวสารอาหารแห้งนะครับเนาะแหมพี่รับบอกว่าใช่ครับดีเจภาคเหนือมีการตักบาตรบางวัดจัดที่จัดกิจกรรมส่วนทางวัดสายป่าจะไม่มีกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันขัดแย้งกับข้อวัดการบิณฑบาตพระมีการขัดแย้งมันมีการแย้งกันระหว่างข้อปฏิบัติของบิณฑบาตอ๋อโอเคคือยังไงครับพระการบิณฑบาตเนี่ยเขาจะต้องบิณฑบาตช่วงเวลาเช้าเหรอฮะยังไงให้คุณรู้เพิ่มเติมมาหน่อยพี่เอมรันราศีการตักบาตรเที่ยงคืนนี่แปลกไหมหรือยังไงดีเจก็ไม่ดูมีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็พูดตามข้อมูลนะฮะพี่เอมรันราศีพี่กันละปังหาบอกว่าปีนี้มีปัญหาตรงที่ว่าไม่มีการจัดการจราจรที่ดีเลยครับทำให้การสัญจรลำบากมากเลยอ๋อเหรอฮะเพราะนั้นก็แนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับไม่จำเป็นต้องไปผ่านเส้นวัดอุปคุตเนาะที่เชียงใหม่เพราะว่าคนเยอะเกินนะฮะพี่เลิฟบอกว่าพี่เอ็มบอกว่าเอาก็ถูกต้องครับตามที่พี่เอ็มอรันวาตามที่พี่เลิฟบอกเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการตัดผักตักป่าตอนเที่ยงคืนนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีที่ไหนปฏิบัตินักนะฮะก็จะมีพิเศษที่เฉพาะภาคเหนือก็เลยบางวัดสายป่าหลายๆที่ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติเช่นนี้อ๋อโอเคนะฮะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่แต่ละจุดแต่ละที่ที่เนาะว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะฮะนะครับบีบีบอกว่าไม่กล้าโทรหน้าไมค์ค่ะเสียงไม่พร้อมเพราะว่าช่วงนี้ป่วยอยู่ไม่เป็นไรจ้ะงั้นเดี๋ยวรอฟังเพลงเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะสักครู่หนึ่งนะครับนะอ๋อโอเคพี่ใหม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อกี้ที่ดีเจพูดถึงเรื่องราวของเทียนของอุบลที่เป็นลักษณะของที่เขาทำเป็นรูปสัมภเวสีรูปเปรตรูปต่างๆเนี่ยเป็นเทียนของอำเภอน้ำยืนและน้ำขุ่นฮะที่เขาทำเป็นรูปสัมภเวสีเนาะพี่ใหม่บอกว่าพระอาจไม่ต้องการก็ได้ครับดีเจข้าวสารอาหารแห้งช่วงเที่ยงคืนเพราะว่าพระจะหุงต้มไม่ได้นะพระต้องการปลาท่องโก๋นี่ก็เล่นมุกเนาะนะฮะพระอาจจะสั่งแกร็บก็ได้พี่สั่งแกร็บสั่งไลน์แมนก็ได้เนาะแรงมากนะแกงไพ่เลยนะฮะแซวเล่นนะฮะนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่านี่คือเรื่องของเขาเรียกว่าการตักบาตรเที่ยงคืนนะฮะจะมีเฉพาะที่เชียงใหม่นะเป็นประเพณีความเชื่อนะครับเนาะพี่เสกว่าดีเจครับถ้าน้องของร่อนนี่ต้องเอาโพยบอลใส่บาตรพระไปด้วยนะครับชาติหน้าฉันใดเกิดมาจะได้อยู่วงการได้เป็นเซเลบของวงการบอลตลอดไปน่าสนใจน้องของร่อนนะเอาโพยบอลใส่ไปด้วยเนาะอุ้ยแรงมากพี่เสกนี่แรงมากเลยอ่ะโอ้ตายแกงน้องหงร่อนว่ะนะครับมาต่อดีกว่ามาเดี๋ยวจะได้ไม่ได้ฟังเพลงกันเพราะว่าค้างกันหลายเพลงนะครับอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้น้ำใต้ศอกเนาะน้ำใต้ศอกไร้ตัวตนของพี่เจมส์นะครับเพลงสากลหนึ่งเพลงครับบรูโนมาร์สครับนุกสุธิดาครับแค่ไม่รักฟ้าและทูคอลเลอร์ประติบังการน้ำแข็งแล้วปิดท้ายด้วยแชมเปี้ยนเพลงฟุตบอลโลกที่ขอไว้เมื่อกี้นะครับ4-6เพลงตรงนี้

น้ำใต้สอครับเพลงจาก Sky Park นะครับต่อเนื่องกับพี่เจมเรืองศักดิ์เลยแล้วกันนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องหลอนจะมาเล่าให้ฟังสักเรื่องดีกว่าตอนเที่ยงคืนเรื่องหลอนตอนเที่ยงคืนเอ๊ะวันก่อนว่าจะเล่าเรื่องอะไรนะเดี๋ยวขอนึกแป๊บนึงนะฮะว่าจะเล่าเรื่องหลอนเรื่องผีสักเรื่องนึงตอนเที่ยงคืนนะครับเข้าสู่วันพระวันโกนพอดีนะฮะฟังพี่เจมเรืองศักดิ์ก่อนก็แล้วกันช่วงนี้ครับ

ไรโดตนครับจากเจมส์เรืองศักดิ์ที่ขอไปด้วยกันละกันครับไซยูริโมจิอยู่ไหมครับอาจจะหลับแล้วแน่เลยถ้าหลับดิจะข้ามเพลงไปก่อนเนาะเฉพาะคนอยู่เนาะนะฮะดิจะเป็นเล่าได้เรื่องราวของเรื่องหลอนๆละเดี๋ยววันนี้มีประสบการณ์เรื่องหลอนของสาวป๊อปปี้321นะฮะหลายๆคนน่าจะจำได้เนาะวง321เมื่อก่อนสมัยคามิคาเซ่นะครับตอนที่มี3ศิลปินเนาะโยบอยทีเจนะฮะป๊อปปี้หลังจากที่เธอไม่ได้ร้องเพลงกับ RS แล้วนะครับอ่ะเซลลี่อยู่ใช่มั้ยนึกว่าหลับไปแล้วนะฮะหลังจากที่เธอไม่ได้ร้องเพลงกับในส่วนของ RS แล้วนะเธอไปเป็นแอร์โฮสเตสคุณฟังแอร์โฮสเตสของสายการบินกาตาแอร์ไลน์นะครับแล้วเธอเจอเรื่องหลอนเยอะมากเลยในเที่ยวบินสายการบินต่างๆเดี๋ยวนี้จะหยิบประสบการณ์ของตัวเธอเองของป๊อปปี้นะฮะ321เนี่ยนะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวรอฟังเลยกันละกันนะครับฉันนี้ขอเพลงสากล1เพลงนะฮะเดี๋ยวเราตอนเที่ยงคืนค่อยฟังเนาะเราฟังเพลงก่อน

เดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับพี่ฟ้าจากที่ถูกคัลเลอร์นะครับที่ฝากไว้ด้วยเมื่อกี้จบไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีเพลงเมื่อกี้เพลงสากลหนึ่งเพลงเดียวที่เจ๊ขอเปิดเพลงนุ๊กสุธิดาเดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังกันเดี๋ยวเจ๊กำลังเตรียมเรื่องแป๊บนึงนะฮะให้ฟังนุ๊กสุธิดาที่สาวบีบีอยากฟังเมื่อกี้ครับเพลงชื่อว่าแค่ไม่รักนะฮะแค่ไม่รักแค่ไม่รักนะฮะ มหาเจมโพสต์ตามกระแสแล้วฮะล่าสุดมหาเจมโพสต์มาเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำแหมตัวอยู่จังหวัดน่านนู่นนะครับมาโพสต์ได้ยังไงก่อนพี่เลิฟไปคอมเมนต์สิพี่เลิฟมหาเจมเนี่ยมันหิวแสงเนาะอยู่จังหวัดน่านนะบอกว่ามาตักบาตรมาเป็งปุ๊ดว่ะยอมจริงๆคนนี้แหมตักบาตรเที่ยงคืนเพื่อนผมชมรมพุทธศิลป์มช.ไม่ไปเลยครับแอนตี้ก็ว่าได้เหมือนกันอันนี้พี่เลอบอกไว้นะสั้นๆครับการออกบิณฑบาตในอดีตการนั้นมักจะเริ่มช่วงเช้าเริ่มฟ้าสางนะดีเจแสงพอมองส่องสังเกตฝ่ามือให้เห็นลายมือครับพระก็สามารถออกบิณฑบาตได้แต่พระอุปคุตนั้นเพิ่งเริ่มหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน500ปีต่อมาแล้วเกิดจาริตพื้นถิ่นที่เขายึดกิจกรรมแบบนี้ตามๆกันมาครับการได้ร่วมกิจกรรมแล้วใจเกิดเป็นบุญก็ไม่เป็นไรนะก็ได้เป็นการทำบุญได้บุญเหมือนกันบางวัดนำข้าวสารไอแห้งไปช่วยเหลือสละแจกจ่ายตามที่ต่างๆอ๋อโอเคนะครับเนาะก็เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งเนาะนะครับถ้าถือว่าใจได้บุญก็ว่ากันไปแต่ว่ากิจกรรมแบบนี้ถ้าตามพุทธกาลเนี่ยอาจจะไม่มีเนาะก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนอีกกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างกันเนาะก็ว่ากันไปนะฮะมหาเจมโพสต์ภาพบอกว่ามาตักบาตรเที่ยงคืนคุณฟังแต่ตัวมันอยู่จังหวัดน่านนู่นนะตอแหลมากเลยนะฮะตอแหลมากเลยปั่นสล็อตทั้งวันคุณฟังพอถึงวันพระเมื่อไหร่ปั๊บโพสต์ภาพทำบุญรู้ทันนะฮะจะบอกให้ฟังนะฮะปั่นสล็อตทุกวันนะฮะแต่เวลาเข้าสู่วันพระวันเจ้าทำเป็นโพสต์ทำบุญลงเฟซบุ๊กโพสต์เสร็จปั๊บไปปั่นสล็อตต่อนะฮะมหาเจมพี่บอลบอกว่าดีเจครับ2แก้วเมาใช้ได้เลยครับดีเจวันนี้ทานไปแล้วแก้วละ 8.5 ฝรั่งนะฮะถ้าแปลงเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่พี่วันนี้พี่บอลบอกว่าลองไปชิมเหล้าของฝรั่งหน่อยเหล้าของสวิตเซอร์แลนด์นะครับรสชาติใช้ได้ทีเดียวนะฮะ77ดีกรีฟังนุกสุดาสักเพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับเนาะให้ฟังแค่ไม่รักจากนกสุธิดาครับและให้ฟังประติมากับน้ำแข็งหลังจากนั้นจะมาเรื่องเล่าเรื่องผีให้ฟังโอเคไหมเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังพี่แอลนันวาสีหัวเราะแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีให้ฟังโอเคไหมอีก2เพลงแป๊บหนึ่งยายออยรีบบอกว่าดีเจคะปั่นสล็อตเขาเรียกว่าฝึกสมาธิค่ะดีเจเป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งกิจกรรมคล้ายๆนั่งสมาธินะฮะยายออยมันเหมือนตรงไหนฮะปั่นสล็อตกับนั่งสมาธินี่มันคนละเรื่องเลยนะฝึกสมาธิว่ะโอ้ตายอยากฟังเพลงแผลใหม่หัวหอมอยากฟังเอาทนายหนุ่มบอกว่ารออยู่ครับดีเจห้ามหลับทนายหนุ่มห้ามหลับเด้อถ้าหลับไม่ได้ฟังเรื่องผีนะพี่หนุ่มครับปั่นสล็อตไหมฮะจริงๆนั่นมาหาเจมเลยจะอยากด่ามากเลยคุณฟังฮะเวลามันมีอะไรกับวันพระวันเจ้ามันจะโพสต์หิวแสงในเฟซบุ๊กตลอดเลยนะฮะโพสต์หิวแสงเวอร์มากแต่เวลาหลังไมค์คือดีเจรู้หมดมายืมตังพี่เลิฟก็มียืมตังบ้างบางครั้งที่น้ำมันหมดมายืมตังพี่เลิฟเนี่ยจะปั่นสล็อตตังไม่มีมายืมตังพี่เลิฟนะฮะแล้วก็แบบโอ้ในเพจก็แบบโอ้ทำบุญสาธุนะฮะดิฉันถึงบอกว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายมีอยู่ในโซเชียลอย่าไปเชื่อมันพวกนี้เป็นพวกตอแหลว่าไงตอแหลตอแหลนะฮะทำเป็นสร้างภาพเป็นคนดีถือศีลภาวนานะฮะเหมือนทนายหนุ่มนี่คนหนึ่งชอบสร้างภาพนะฮะ เดี๋ยวรอฟังเรื่องผีมา

นี่คือเพลงพล้อที่ขอไว้ด้วยแล้วกันครับเพลงที่มีชื่อว่าแค่ไม่รักนะครับมาขอหนึ่งเพลงจากเบบี้บลูครับปาติมกับน้ำแข็งเนี่ยจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแล้วคุณฟังเคยสงสัยไหมฮะเคยสังเกตไหมครับว่าเคยสงสัยว่าถ้าสมมติว่ามีคนตุยในสายการบินคุณฟังฮะพี่หนุ่มเคยเจอไหมคุณฟังเคยขึ้นเครื่องบินเนาะเราจะไปต่างประเทศหรือไปต่างๆถ้าสมมติว่ามีคนตายเขาจะเก็บศพไว้ที่ไหนถ้าแบบตายด่วนๆเลยเดี๋ยววันนี้เรามีประสบการณ์ของป๊อปปี้นะฮะ3 2 1มาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าเธอบอกว่าเคยเจอประสบการณ์คนตุยนะครับในสายการบินเลยนะครับเขาจะจัดการแพ็คศพยังไงน่ากลัวนะแล้วมีเรื่องหลอนๆกันขึ้นด้วยในสายการบินนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันละกันนะครับนะครับมาหนึ่งเพลงครับจาก Baby Boo ครับนี่คือเพลงประติมากรรมน้ำแข็งครับ

แล้วล่ะครับช่วงนี้เที่ยงคืน10นาทีกับดีเจวินที่ VP Radio กับเพลงพอที่อยากฟังกันนะครับอ้าวสัญญาณเด็ดตัดไปเฉยเลยคุณฟังฮะ เดี๋ยวดีเจเช็คดูอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะเกิดอะไรขึ้นถ้า YouTube ตัดไปเฉยเลยนะฮะ เดี๋ยวเขาเล่าเรื่องเดี๋ยวจะหลับไปยังเดี๋ยวดีเจวินไลฟ์ใหม่อีกรอบนึง YouTube เมื่อกี้เขากำลังฟังอยู่เพลินๆนะฮะสัญญาณตัดเฉยเลย นะฮะเดี๋ยวได้ไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงนะฮะหรือว่ารายการจะจบแล้วหรือยังไรดีนะฮะใน YouTube เนี่ยปัญหาเยอะคุณฟังเจอสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดปั๊บมันก็ตัดไลฟ์ไปเลยนะฮะเมื่อกี้ที่จะพูดถึงเรื่องราวของคนที่เค้าเรียกว่าอยู่ในเครื่องบินนะฮะนะครับบางทีเราเจอเรื่องราวหลอนๆเนาะนะประสบการณ์คนลุกแบบนี้มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับประมาณว่านี่แหละหลอนจริงๆนะป๊อปปี้สาวคนนี้นะครับคนที่เคยมีประสบการณ์คนลุกหลอนๆนะครับมากมายหลายเรื่องราวเดี๋ยววันนี้เตรียมเรื่องเอาไว้สัก 2-3 เรื่องเดี๋ยวคอยแป๊บนึงเดี๋ยวจะขอไลฟ์ YouTube ใหม่พอดีมันตัดไปแล้วตอนนี้นะฮะมันเกี่ยวที่สัญญาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเช็คดูแป๊บนึงนะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเน็ตหลุดไปเฉยเลยนะฮะ

วงโปเลโต้กับเพลงที่มีชื่อว่าจะให้ฉันทำอย่างไรนะครับส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้แล้วกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับมาถึงเรื่องประสบการณ์หลอนๆดีกว่าที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในคืนนี้อาเที่ยงคืน15นาทีเลขกำลังสวยเลขกำลังงามทีเดียวนะฮะแม่เขาบอกว่าบางทีเลขสวยๆเลขงามๆแบบนี้ก็อาจจะมีอะไรหลอนๆมีอะไรให้เราได้สัมผัสได้เจอกันบ้างเหมือนกันนะฮะวันนี้มีประสบการณ์หลอนๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสาวป๊อปปี้ครับ321ที่เธอนั้นเองนะได้มีโอกาสได้ไปเรียกว่าเป็นทำหน้าที่นะครับเป็นแอร์โฮสเตสนะครับในสายการบินกาตาร์แอร์ไลน์เดี๋ยวขอสาวดนตรีหลอนๆก็น่าจะได้เข้าเรื่องราวเนาะเราจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันนะ

นี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับเลือกเบอร์สวยๆเบอร์มงคลนะครับเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True และ Detect ได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกครับทั้งเด็ดรายวันรายสัปดาห์นะครับอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่รุ่นไหน Samsung Vivo Oppo Huawei ครับ Redmi Xiaomi อยากได้รุ่นไหนเป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Detect นะฮะใกล้บ้านคุณผู้ฟังได้เลยครับคุณผู้ฟังฮะอันนี้ก็ฝากได้กับสำหรับหลายๆคนที่มองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ามีความพิเศษตรงว่ากล้องเขาสวยเวลาเขาถ่ายรูปทีเนี่ยโอ้โหเนาะการซูมภาพการใช้เทคโนโลยี AI ต่างๆเนี่ยเข้าถึงนะครับแล้วก็มีความสวยงามอะแวะไปดูก็ได้รายการที่ศูนย์บริการ True และ Detect ใกล้บ้านคุณเลยนะครับนะฮะ

มาถึงเรื่องราวหลอนๆในคืนนี้ดีกว่าที่จะมาฝากคุณผู้ฟังครับที่ทิ้งจังหวะนานนี่คือตอนนี้ดิจะไปไลฟ์ YouTube ไปเมื่อกี้สัญญาณมันตัดไปนะฮะกลับมาแล้วจ้ะอภิสนยังไม่หลับนะฮะมากินต่ออภิสนขนมเลนะฮะนี่มาครับเลก็มาครับขนมหัวหอมก็มานะฮะแหมสวัสดีอ้อมนะครับทุกชนาดเด็กแล้วกันนะจ๊ะอ้อมดิจะเล่าเรื่องผีนะอ้อมมาเรามาฟังเรื่องผีกันดีกว่านะครับเรื่องราวของสาวป๊อปปี้321ครับอีกหนึ่งคนที่มีประสบการณ์เป็นนักร้องเพลงนะเป็นคนที่มากความสามารถหลังจากที่ไม่ได้ร้องเพลงนะครับกับคามิคาเซ่ไม่ได้ร้องเพลงกับไอเอสปาร์ตนี้ดีกว่าที่จะมาฝากคุณผู้ฟังครับที่ทิ้งจังหวะนานนี่คือตอนนี้ที่จะไปไลฟ์ YouTube ไปเมื่อกี้สัญญาณมันตัดไปนะฮะกลับมาแล้วจ้ะอภิสนยังไม่หลับนะฮะมากินต่ออภิสนขนมเลนะฮะนี่มาครับเลก็มาครับขนมหัวหอมก็มานะฮะแหมสวัสดีอ้อมนะครับทุกชนาดเด็กแล้วกันนะจ๊ะอ้อมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีแล้วอ้อมมาเรามาฟังเรื่องผีกันดีกว่านะครับเรื่องราวของ

เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินของกาตาแอร์ไลน์นะครับเราปรากฏว่าได้มีโอกาสเจอเรื่องหลอนๆมากมายเอาเรื่องที่เบาๆก่อนเนาะเรื่องที่เบาๆก่อนเนี่ยคุณฟังคงจะนึกภาพออกในเที่ยวบินสายการบินที่มีการบินระหว่างประเทศไกลๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการนั่งนานหลายชั่วโมงการนั่งหลายชั่วโมงก็คือหมายถึงว่าเวลาเขาจะบินไปต่างประเทศทีเนี่ยต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงในการบินใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องมีผู้โดยสารที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตแล้วก็การบาดเจ็บล้มตายกันเยอะแยะมากมายอย่างต่ำก็ 4-5 ชั่วโมงอ่ะมันไม่ใช่บินเชียงใหม่กรุงเทพอุบลกรุงเทพใช่ไหมฮะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวนี่ใช้เวลาเป็น 4-5-6-7 ชั่วโมงเป็น 10 ชั่วโมงนะครับบางคนมีโรคประจำตัวเรื่องที่คนจะเจอกันบ่อยๆง่ายๆในการขึ้นไปบนสายการบินก็คือการได้ยินเสียงนะแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาจะมีที่นอนของเขานะฮะมีที่นอนที่ห้องแต่งตัวที่พักมีห้องน้ำส่วนตัวเลยของสจ๊วตแล้วก็ที่นอนของเขานะฮะเขาบอกว่ามีบ่อยครั้งนะครับที่มีคนเจอนะครับคนเดินไปเดินมาในห้องเก็บของในห้องนอนนะครับเขาบอกว่าบางครั้งบางทีคุณฟังเคยเห็นภาพเป็นไอตัวที่เป็นม่านกั้นใช่ไหมฮะม่านกั้นที่เขาใช้ในการเปลี่ยนชุดนะฮะเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นที่ห้องลองชุดใช่ไหมครับที่มันจะเป็นม่านกันเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยแอร์โฮสเตสเคยเห็นเป็นเท้าเนี่ยเท้าคนเท้าผู้หญิงยืนอยู่ข้างในตอนแรกเข้าใจว่ามีแอร์โฮสเตสคนอื่นกำลังเปลี่ยนชุดอยู่แต่ว่ายืนนานผิดปกติก็เลยเปิดประตูไปดูปั้งเปิดม่านไปดูปั้งปรากฏว่าหายต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็มีเหมือนกันหลายคนถามเอ๊ะแล้วเขามาจากไหนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องหลอนที่หลายคนกลัวกันนะครับป๊อปปี้บอกว่าวันนั้นเธอขึ้นไปสายการบินนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลลูกเรืออาจได้ดูแลในส่วนของลูกเขาเรียกว่าไงลูกค้าเหรอฮะนอผู้ที่โดยสารมาซึ่งลูกเรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ต้องดูแลนะครับปรากฏว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นผู้ชายครับตัวใหญ่เป็นชาวตอนออกกลางนะครับมีอาการคล้ายๆในหนังเลยเหมือนอาการแบบหายใจเสียงดังอะกรนเสียงดังมากเหมือนมีอาการสำลักเหมือนคนที่สำลักอาหารเนี่ยแต่เขาไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะฮะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะเจ้าหน้าที่หมอก็พยายามช่วยกันปรากฏว่าไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะฮะไม่สามารถยื้อชีวิตได้ปรากฏว่าโชคดีเครื่องบินกำลังแลนดิ้งลงพอดีแล้วก็ตายคาที่นั่งเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกหมอพยาบาลมารับศพลงไปนั่นคือเป็นครั้งแรกของป๊อปปี้ที่เจอนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบขวัญเสียมากๆเลยนะครับในสายการบินในตอนนั้นนะครับอันนี้คือประสบการณ์แรกนะประสบการณ์ต่อมามี2เรื่องนะครับที่เธอเล่าให้ฟังฮะมีประสบการณ์ของแอร์โฮสเตสคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอมีเซนส์ที่มากกว่าชาวบ้านทั่วไปก็คือมีเซนส์คืออาจจะมองเห็นและสัมผัสได้ในวันนั้นมีการเดินทางไปต่างประเทศครับมีผู้โดยสารชาวต่างประเทศหลายคนทีเดียวนะครับก็มีการนับผู้โดยสารว่ามีทั้งหมดกี่คนแอร์โฮสเตสคนแรกไปนับมีทั้งหมด15คนนะครับแต่พอแอร์โฮสเตสคนที่2ซึ่งเป็นคนที่มีเซนส์เนี่ยไปนับเนี่ยเธอบอกว่ามี16คนทุกคนก็ตกใจว่าเอ้าในข้อมูลบอกว่ามี15คนเขาบอกว่ามี16คนจริงๆนะฮะก็เลยไปนับใหม่อีกรอบนึงก็ยังมี16คนอยู่ก็ยังตกใจนะฮะคือตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนทุกคนจะหลับหมดแล้วนะทุกคนจะหลับเขาจะหลีไฟในห้องโดยสารให้มันมืดนะครับให้มันมืดนะครับแล้วก็ให้มีแสงน้อยๆซึ่งแอร์โฮสเตสก็จะเดินดูว่าทุกคนนอนปกตินั่งหลับปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วปรากฏว่านับดูมีทั้งหมด16คนแต่ในข้อมูลมี15คนก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะฮะในจังหวะนั้นนะครับในจังหวะนั้นนะฮะมีในส่วนของสจ๊วตนะครับมีเจ้าหน้าที่ของสจ๊วตนะครับก็ได้มีการแจ้งไปยังนักบินคนขับด้านในพอดีนักบินคนขับข้างในเขาต้องการจะไปเข้าห้องน้ำเขามีการโทรออกมาใช้เขาเรียกว่าวอลมานะฮะว่าเนี่ยสจ๊วตแอร์โฮสเตสเคลียร์ผู้โดยสารคนหนึ่งสิยืนบังประตูเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยนะฮะมีผู้โดยสารคนหนึ่งยืนบังประตูไม่ยอมไปไหนเลยช่วยเคลียร์ให้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเจ้าที่แอร์โฮสเตสแล้วสจ๊วตก็ออกดูโอ้ไม่มีนะคะไม่เห็นมีเลยก็ทุกคนผู้โดยสารทุกคนก็ยังนั่งหลับกันปกติไม่มีนะฮะอย่างเงี้ยสจ๊วตก็เปิดประตูมาปังเปิดประตูอ้าวหายไปแล้วเมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงหน้าด้านนี้ยืนอยู่นิ่งๆเลยเป็นผู้โดยสาร1คนนะฮะทุกคนก็ตกใจอ้าวมียังไงก็ปรากฏว่ามาทราบทีหลังว่าสายการบินเที่ยวนั้นนะครับข้างใต้ฮะเขาขนศพนะครับมา1ศพคุณผู้ฟังโอ้โหนั่นก็หลอนสิฮะคุณฟังรู้ไหมว่าเวลาเขาขนศพมานะฮะที่ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยเขาขนศพมาที่ข้างใต้เขาจะเก็บไว้ชั้นห้องเก็บข้างล่างนะฮะเขาจะไม่ให้แอร์โฮสเตสแล้วก็

ยนะฮะคนที่รู้คือคนเดียวคือกัปตันนะครับคนขับเครื่องบินแล้วก็ผู้ช่วยกัปตันเท่านั้นที่จะทราบว่าข้างใต้มีศพอยู่อันนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์หลอนเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ว่าทำไมแอร์โฮสเตสคนนั้นถึงดับได้มี16คนเป็นไปได้ว่าคนที่เขาเสียอยู่ข้างล่างเนี่ยอาจจะมานั่งข้างบนก็เป็นได้ซึ่งคนขับที่เป็นกัปตันเนี่ยมองเห็นคนที่ยืนอยู่เฉยๆก็เรียกให้เจ้าหน้าที่มาเคลียร์ว่าเขามายืนบังประตูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือน่าจะเป็นวิญญาณของคนที่ตายข้างล่างอันนี้เป็นประสบการณ์ที่2ของซาบ๊อบบี้ที่เธอเล่าให้ฟังผมว่าสยองมากพอรู้ว่ามีศพอยู่ข้างใต้นี่คือทุกคนกลัวหมดเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะที่ป๊อปปี้เธอเจอนะครับในสายการบินของกาตาแอร์ไลน์ก็คือวันนั้นมีการบินไปต่างประเทศเหมือนกันเหมือนเดิมนะฮะก็มีผู้โดยสารต่างประเทศหลายคนมีผู้โดยสารคุณตาคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้สูงวัยนั่งอยู่ข้างบนนะฮะนั่งอยู่ข้างห้องโดยสารด้านบนนะฮะสักพักหนึ่งนะฮะแอร์โฮสเตสเป็นช่วงเวลากำลังหลับครึ้มๆเขามีการหลีไฟเหมือนเดิมก็มีคุณยายท่านหนึ่งเดินมาหาบอกว่าเนี่ยแอร์โฮสเตสแปลเป็นไทยนะเขาคุยภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าเอายาไปให้คุณตาหน่อยสิถึงเวลาทานยาแล้วเนี่ยยาอยู่ตรงใต้เบาะตรงนั้นนะอะไรเงี้ยแอร์โฮสเตสบอกอ๋อค่าๆอย่างเงี้ยประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ยายก็หายไปก็เดินหายไปเนี่ยก็ไม่ได้สนใจก็โอเคก็เดินไปหาคุณตานะบอกตาตื่นในเวลาทานยาแล้วค่ะอย่างเงี้ยนะฮะยาคุณตาก็ตกใจว่าฮะหนูรู้ได้ไงนะฮะเมื่อกี้มีคุณยายเดินมาหามาบอกตาก็นิ่งไปทีนึงนะฮะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรก็บอกว่าเขาคงเป็นห่วงนะฮะก็มีลักษณะของเศร้าๆหน่อยเพิ่งมารู้เหมือนกันฮะว่าในวันนั้นมีการขนศพผู้หญิงสูงอายุ1คนนะฮะอยู่ข้างใต้ใต้เครื่องบินนะศพนี้เขาจะไม่ให้แอร์โฮสเตสรู้เลยนะฮะคนที่รู้คือกัปตันเพียงคนเดียวจะเป็นข้อมูลที่ปกปิดเอาไว้นะวันนั้นเขาขนศพคุณยายมาด้วยจะไปส่งที่ต่างประเทศแล้วคุณตาอยู่ชั้นบนเขาจะเอาศพกลับบ้านก็เลยเป็นประสบการณ์หลอนอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นมาเป็นตัวเลยนะฮะในสายการบินของกาตาแอร์ไลน์ที่สาวป๊อปปี้เคลติกนั้นเธอได้ทำงานเนี่ยอันนี้เป็นสองเรื่องหลอนที่มาเป็นตัวนะโอ้โหเรื่องแรกก็คือศพข้างใต้ขึ้นมานั่งข้างบนกัปตันเห็นแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ว่าขอเคลียร์ให้หน่อยเขาไม่ยอมเดินหลบนะฮะก็ปรากฏว่าหายต่อหน้าต่อตาเลยศพที่สองคือมาบอกเลยว่าให้ตากินยาเป็นเรื่องหลอนที่ถ้าไม่เจอใครนี่หลายคนก็คงจะคิดไม่ได้เงี้ยว่าจะมีเรื่องแบบนี้จริงนะฮะก็เป็นเรื่องหลอนๆนะเราไม่อยู่เนี่ยเราคงไม่สัมผัสได้เนาะอันนี้ก็นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะหวังว่าน่าจะถูกใจนะฮะจากประสบการณ์ของสาวป๊อปปี้นะครับ3 to 1นะคุณผู้ฟังฮะชอบไหมเรื่องนี้ถ้าชอบก็เดี๋ยวติดตามว่ารอบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับนะในขอถามแฟนรายการหลายๆคนที่ไปทำงานต่างประเทศนะฮะเวลาไปอิสราเอลไปเกาหลีเงี้ยนะฮะใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับกี่ชั่วโมงกว่าจะเดินทางไปถึงนะฮะพี่เอ็มบอกว่าหลอนทีเดียวจ้ะนะฮะถ้าเป็นดาราเล่าเนี่ยมันก็ดูน่าเชื่อถือนะมันไม่ใช่คือเรื่องผีจริงๆนะมันจะไม่มีอะไรมากคุณฟังมันจะเป็นแค่เรื่องราวที่เจอสัมผัสได้มันจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวมากมายแค่เห็นเงาแวบๆเนี่ยคือเรื่องจริงแล้วนะฮะแต่เมื่อไหร่ถ้ามาเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ใหญ่ๆยาวๆนะนั่นคือเรื่องที่เขาเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้เหมือนกับเพื่อความบันเทิงเนาะนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติมีคนตายในเครื่องบินเนี่ยเขาจะเก็บศพยังไงถ้ามีคนตายฉุกเฉินนะมันจะเหมือนเรื่องสี่แพ่งห้าแพ่งไหมที่เขาเอามัดติดกับในส่วนของเก้าอี้นั่งกับผู้โดยสารมันจะเป็นแบบนั้นไหมสาวป๊อปปี้ก็ได้มีการบอกเอาไว้เหมือนกันในรายการที่เขาไปสัมภาษณ์นะฮะงั้นเปิดเพลงหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ

กับตาผมนุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับ

0: าส่งองค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จ้องผมเบ้าตาลึกโ
0: ผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่ง

โอ้โหนี่คือเพลง704ของดาจิมนะครับยังเป็นเพลงที่ประทับจิตประทับใจฟังเมื่อไหร่ก็ยังหลอนเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับดาจิม704นะครับเมื่อกี้เล่าเรื่องประสบการณ์ของสาวป๊อปปี้ทูทูวันให้ฟังเนาะถึงเรื่องของการเป็นแอร์โฮสเตสนะครับในสายการบินกาตาร์แอร์ไลน์ที่เจอคนตายนะครับแล้วก็เขาเอาศพไว้ตรงชั้นล่างที่ไม่บอกใครหลอนนะถ้าเราเป็นเราเราก็หลอนนะเราวิ่งออกไหนไม่ได้นะอยู่ในเครื่องบินนะฮะสำหรับในปกติแล้วนะฮะเวลาที่เขาเรียกว่ามีคนเสียชีวิตในสายการบินนะครับวิธีการมาตรฐานสากลนะครับก็คือเขาก็จะใช้คล้ายๆหนังเรื่อง5แพร่งนะฮะแต่เขาจะไม่เอามานั่งกับรวมกับชาวบ้านนะเขาจะมีที่นั่งอีกที่นึงนะฮะก็คือถ้าเป็นกรณีของการเสียชีวิตปัจจุบันทันด่วนนะครับในห้องโดยสารเลยก็คือที่เราอยู่เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บมายกร่างไปแล้วเขาก็จะใช้ลักษณะเดียวกันใช้ผ้าพันนั่นแหละฮะเขาจะมีผ้าดิบแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆมีไอ้ชุดที่รูดซิปอะฮะพันเอาไว้แล้วก็เขาจะให้นั่งในซีทที่นั่งเหมือนเดิมเหมือนกันแต่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเตรียมเอาไว้แล้วก็จะมัดไว้จะมัดเอาไว้นะแต่ว่าไม่ได้เอามานั่งไม่ได้เอามาปล่อยแบบว่าปล่อยให้เป็นศพแล้วมัดธรรมดาได้ไม่ไหวนะฮะเพราะเขากลัวว่าอาจจะมีน้ำเหลืองมีน้ำลายมีเลือดแหลกออกมาฮะก็จะมีผ้าดิบนะฮะผ้าดิบมีถุงรูดซิปอย่างดีเลยนะฮะมัดเอาไว้และก็จะเอาไว้ตรงนั้นแหละฮะในจุดที่เขาเรียกว่าไงฮะที่เหมาะสมนะฮะก็จะมีห้องของเขาอีกทีนึงนะแต่บางสายการบินก็เอาไว้ห้องโดยสารเดียวกันเลยนะฮะจริงๆแต่เขาจะมัดไว้มีเจ้าที่ยืนประกบอยู่อะไรเงี้ยนะฮะคงเคยมีเหมือนกันอย่างดังเรื่อง5แพร่งถ้าหลายคนจำได้ใช่ไหมฮะก็คือตัวของใครนะคุณหญิงคุณนายสักอย่างที่เขาแพ้กุ้งใช่ไหมฮะที่แอร์โฮสเตสเขาใหญ่อะไรนะพลอยเชอร์มานหรือเปล่าที่เขาแกล้งให้ตัวของคนเสียชีวิตนะกินกุ้งแพ้กุ้งแล้วก็ติดคอตายบนเครื่องบินใช่ไหมฮะเขาเอาถุงมัดนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่เอามานั่งรวมกับชาวบ้านนะครับอาจจะมีที่ของเขาโดยตรงนะครับแต่ว่าเขาจะมัดแบบนั้นแหละฮะมัดติดที่นั่งเก้าอี้แบบนั้นเลยอันนี้คือป๊อปปี้เขาเล่าให้ฟังนะตอนที่เขาเป็นแอร์โฮสเตสนะหลอนนะอยู่ดีๆเฮ้ยมีศพอยู่ห้องโดยสารเนี่ยนั่งถูกมัดอยู่เงี้ยเกิดสะพักกระดุกกระดิกนี่ทำไงอะเนี่ยก็เป็นประสบการณ์หลอนเนี่ยของป๊อปปี้ที่ได้นำมาเล่าจริงๆมีหลายเรื่องฮะก็ไว้แค่นี้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องยาวเรื่องหลอนๆเล็กๆน้อยๆก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่างๆดีจะหยิบมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันต่อกันแล้วกันครับนะเอาละครับมาถึงช่วงเที่ยงคืนครึ่งแล้วอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันเนาะนะก็เป็นเรื่องหลอนๆเล็กๆน้อยๆนะฮะพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับเดินทางไทยอิสราเอลประมาณ12ชั่วโมงครับ12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนะฮะเดินทางไกลนะไซยูรีโมจิอยู่ไหมครับหลับยังเอ่ยหลับยังครับถ้าหลับดิจะข้ามเพลงที่ถามเรื่องนี้คือจะถามว่าหลับหรือยังเฉยๆนะฮะจะได้เข้าสู่ช่วงท้ายรายการกัน YouTube ไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาปิดเลยเนาะก็ปิดเลยกันละกันนะฮะนาทีบอกว่านาทีมันคุยคนเดียวก็ได้นะนะฮะเอาละครับมาอีกสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันละเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันในช่วงเวลาของ BP Radio นะครับนะเที่ยงคืน33ทีพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชานะฮะขอให้มีความสุขนะใครจะไปทำบุญที่ไหนจะตื่นเช้าไปไหนอย่าลืมนะครับว่าวิญญาณผีสัมภเวสีมารอนะฮะแล้วมารอรับผลบุญอยู่ใครที่เจอผีบ่อยๆใครที่เจอวิญญาณคนที่เจอรู้สึกอะไรแปลกๆบ่อยๆนะคือความโชคดีครับนะฮะเพราะว่านั่นคือวิญญาณสัมภเวสีเนี่ยเขาใกล้เราเพราะว่าเขาต้องการบุญเองเขามองเห็นแสงออร่าหรือว่าเห็นบุญในตัวของเรานะครับถ้าหากว่าเรานั้นได้เห็นได้เจอได้สัมผัสบ่อยก็อธิษฐานบุญอธิษฐานจิตให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีแค่นั้นเองไม่ต้องไปกลัวอะไรวิญญาณผีไม่ได้น่ากลัวเลยเขามาต้องการบุญปกเสียงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กเสียงก๊อกแก๊กต่างๆนะครับมาอย่างเดียวเพื่อต้องการบุญก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจไปซะแผ่เมตตาไปเนี่ยสักพักก็ไปละตะโกนบอกไปเดี๋ยวก็ไปละขอหนึ่งเพลงก็เดี๋ยว

ดำนะครับในเวอร์ชันของดีว่าตัวแม่ครับเจนิเฟอร์คิมเสน่ห์ครับคุณผู้ฟังขาดใจตายเมื่อไหร่ก็จะรักเพียงคุณคนเดียวนะครับปิดท้ายในค่ำคืนนี้เลยกันละกันนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันนะครับในช่วงเวลาของมีพีดีโอช่วงบ่ายกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเที่ยงคืน38นาทีขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะขอบคุณร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็คุณร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยแล้วกันครับสปอนเซอร์ดีของเราคืนนี้มีความสุขมากมายเดี๋ยวจะนำรายการจากลาไปก่อนใครยังไม่หลับก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันยาวตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะส่วน YouTube แล้วจบเพลงนี้ก็จะปิดแล้วนะฮะเพราะไม่มีใครอยู่แล้ว YouTube นี่ส่วนออนไลน์นี่ยังอยู่กันเยอะอยู่เลยส่วนมาจะเข้างานกันคืนกันใช่มั้ยฮะเฝ้าช่อง BP Radio ให้นะครับแล้วเจอกันราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862
1: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

ุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

Fan Page BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio